0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเราก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการหน้ามงกุฎจีมงคลต่องหาตาพนารินนะคะดอกรักมาพบเจอคุณผู้ฟังกันอีกแล้วนะคะเวลาการเวลาเดิมของเฮา15 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะคุณผู้ฟังนะคะมีผลงานเพลงลูกทุ่งมวลๆเอามาฝากล่ะค่ะผู้สนับสนุนรายการของเฮาที่อยู่น้ำกันตลอด1 ชั่วโมงนะคะนั่นก็คือหน้ามงกุฎจีมงคลต่องหาตาพนารินนะคะคืนความสดชื่นและกับบำรุงกำลังให้ร่างกายด้วยนำมังคุดทิพมงคลตองหาของเฮานะคะตัวซอยธรรมชาติที่ผสมสมุนไพรเข้มข้น24 ชนิดเนี่ยต้องการความกระปี้กระเป๋านะคะหรือว่าคนที่นอนหน่อยนะคะร่างกายอ่อนล้าเด้อนะคะนี่ล่ะนำมังคุดทิพมงคลตองหาตราพนารินของเฮานี่แหละนะคะตัวช่วยในการฟื้นฟูพลังชีวิตนะคะในทุกๆมือนะคะเฮ็ดให้ตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยนะรู้สึกสดชื่นรู้สึกสดใสนะคะนี่คือผู้สนับสนุนรายการที่จะอยู่ร่วมกันตลอด1 ชั่วโมงตรงนี้นะคะคุณผู้ฟังทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์นะคะ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์ตรงนี้แหละนะคะกับช่วงบ๊ายบายจังสี่ค่ะผลงานเพลงที่จะส่งไปเป็นกำลังใจคุณค่ะมากมายหลายงานเพลงเหลือเกินมือนี่นะคะคัดสรรมาโดยตรงเลยนะคะหนึ่งงานเพลงที่ทักทายกันไปเนาะที่ดาเล่าศิวิไลค่ะสาวหน่อยนะคะจากทางพุ่นละฟังโค้งทางสปปลาวพุ่นละนะคะเพิ่นก็ได้ขามโค้งคือซื้อเพลงเลยนะคะได้ค่ะมาสู่ฟังไทยนะคะเพื่อที่จะมาเป็นนักร้องตัวน้อยๆนะคะโดยการปลุกปั้นของคุณภูศิวิไลนะคะนักร้องดังของเรานี่แหละนะคะก็เป็นหนึ่งงานเพลงที่ดอกรักนำมาฝากคุณผู้ฟังให้ฟังกันมันมวลในช่วงนี้ค่ะละกะอย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังโปรโมชั่นดีๆจากผู้สนับสนุนรายการของเฮานี่นะคะเอามาฝากกันกับหน้ามงกุฎทิพย์มงคลต่างหากตราพนารินนะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยค่ะ3 ขวด 900 บาทเฉพาะช่วงโปรโมชั่นนี้เท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าไปซื้อหม่องอื่นนี่นะคะขวดหนึ่ง1 ขวดนะคะเพิ่นขายในราคาขวดละ330 บาทนะคะแต่ว่าถ้าโทรมาซื้อกับดอกรักนะคะโทรมาช่วงนี้นะคะ3 ขวด 900 บาทบ่แม่นช่วงนี้โทรได้ทุกช่วงเลยนะคะโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์0952929162ด้วยค่ะ0952929162บ่เพียงแต่ช่วงนี้นะคะโทรได้ตลอดเลยว่าแต่คุณผู้ฟังเนี่ยต้องการนํามังคุดจิตมังคุดต่องหาตราพนารินของเฮาไปซอยดูแลรักษาร่างกายให้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็แข็งแรงนะคะสามารถที่จะโทรไปสั่งซื้อกับเพิ่นได้เลยนะคะที่ฝ่ายขายของเฮานะคะโดยคุณนิ้วนั่นเองนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะย้ำอีกเถื่อนเนาะ0952929162นะคะ0952929162ค่ะนี่ฝากผู้สนับสนุนรายการของเฮาเอาไว้เลยแหละนะคะสำหรับหน้ามงกุฎทิพย์มงคลต้องหาตราพนารินกับโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับคุณผู้ฟังค่ะ
1: น้ำมังคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินตัวช่วยในการดูแลสุขภาพและปรับสมดุลในร่างกายสนใจโทร0952929162 0952929162
0: อย่าลืมนะคะสนอกสนใจสามารถที่จะโทรได้เลย0952929162นะคะน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินสูตรปรับปรุงใหม่ค่ะคุณผู้ฟังนะคะผสมสมุนไพร24 ชนิดนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีในทุกๆมือในทุกๆวันของคุณผู้ฟังค่ะ

ามงกุฎถึงคนต่อหาตราพระนารินทร์นะคะอย่าลืมนะคะอยากจะลาขาดจากอาการมือเท้าชานอนเบาหลับนะคะหรือว่าจะเป็นการลดน้ำตาลในเลือดนะคะแล้วก็ซอยแห่งเบาหวานลดโรคเนี่ยนะคะก่อนถึงงานมงกุฎที่มงคลต่อหาตราพระนารินทร์ของเฮาเอาไปใส่หูสายตาสำหรับผู้ใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตาจะเป็นต่อเนื้อต่อล่มต่อกระจกนะคะหรือว่าจะเป็นตาที่แพ้แสงมันมองประชัดประเจนเนี่ยนะคะก็เอาไปบำรุงกันค่ะบำรุงสมองนะคะบำรุงสุขภาพในว่าตลอดหัวจรดเท้าเลยทีเดียวนะคะสำหรับหนามมังคุดที่มังคุดต้องหาตราพระนารินทร์ของข้านะคะลดอาการอักเสบของร่างกายซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆตามมาค่ะสิเข้าไปซอยปรับสมดุลร่างกายของคุณนะคะเหตุให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นค่ะฝากเอาไว้เนาะนี่คือผู้สนับสนุนร่างกายผู้สนับสนุนรายการของเฮานะคะอีกคนที่คิดฮอดค่ะอีกหนึ่งผลงานเพลงจากสาวตายอรทัยส่งความสุขไปถึงแฟนๆรายการทุกๆท่านค่ะ

แต่ว่าปลายยังอายหัดนะคะเพลงนี้ฝากไปถึงน้องน้องนักศึกษาทุกคนเลยนะคะชีวิตในวัยเรียนนะคะอยากสิบอกว่าเป็นช่วงที่เฮากำลังค้นหาตัวของเด้นะคะถ้าเกิดว่าเฮาเจอคนที่ดีก็ดีไปนะคะสิเฮ็ดให้อนาคตเฮาไปในทางที่ดีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเฮารีบร้อนแล้วบังเอิญไปเจอคนที่บ่ดีนะคะก็สิเฮ็ดให้อนาคตเฮาหมดดับไปเช่นกันนะคะอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าตัดสินใจเด้อสาวๆน้องๆในเฉพาะโดยเฉพาะในอันปัจจุบันนี้นะคะศึกษาดูใจกันนานๆนะคะบ่ต้องรีบบ่ต้องเฝ้านะคะอย่าเฝ้าสิไปฮักเขาหลายกว่าเจ้าของนะคะมีความรักเมื่อพร้อมค่ะนะคะมีความรักตอนพูดละตอนเฮามีงานเฮ็ดตอนเฮาหาเงินด้วยตัวเองได้พุ่นละนะคะเมื่อนั้นนะคะถึงจะมีความหักใดแล้วก็จะดีด้วยแน่อันนี้แนะนำอันนี้แนะนำ จากรุ่นพี่มาสันทอนี่นะคะก็เป็นสองงานเพลงนะคะจากรายการนามังคุดสิบมงคลต่องหาตราพนารินนะคะสาวมาปลายยังอายหักแล้วก็อีกหนึ่งงานจากตายอรไทยอีกคนที่คิดฮอดค่ะ

0: ้ำเงินขวดสีน้ำเงิน
1: ดูแลสุขภาพค่ะด้วยน้ำมังคุดทิพย์มงคลต่อมาต่อพัดยาหรือขาหนามังคุดกระเพียงก้นนะคะเป็นหนามังคุด 80% นะคะผสมคุณค่าจากผลไม้ 10% แล้วก็ผสมสมุนไพรอีก24ชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำลูกมันน้ำมะนาวน้ำฟักข้าวโกจิเดอรี่เห็ดลิ้นจี่นะคะยังง่ายการปลูกโอ้สมุนไพรใหญ่ๆมากมายเลยอีก24ชนิดนะคะเพียงดื่มต่อเนื่อง 7-10 มือค่ะก็จะรู้สึกถึงพลังของการฟื้นฟูร่างกายนะคะหูสึกว่าเจ้าของเนี่ยกระปรี้กระเปร่าขึ้นนะคะเพราะว่ามีการซ่อมแซมตัวเองของร่างกายดีขึ้นนะคะแล้วก็ป้องกันปัญหาสุขภาพต่างๆด้วยค่ะบ่ว่าสิเป็นการเมื่อยล้าจากการเฮ็ดงานนะคะปวดข้อบ่าไหล่จังซี่แขนขาเส้นเอ็นมันตึงนะคะปวดคอปวดเข้าเข้าเสื่อมนี่นะคะก็ซอยลดอาการเหล่านั้นได้นะคะหลักต้านอนุมูลอิสระเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะคะเป็นอย่างเข้าถึงขั้วเหลือกดื่มน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นนี่อยากจะบอกว่าพระวานี่แหละสรรพคุณเพิ่นมากมายลดได้หลายอาการอย่างที่ว่ามานั่นแหละนะคะบ่ว่าจะเป็นการป้องกันการระคายเคืองการอักเสบนะคะลดการเจ็บปวดนะคะของลังเทียเขานอนดึกแล้วเขาเป็นหอนในจังสีเพิ่งก็ลดอาการแผลในปากกระไดเด้นะคะแล้วก็ช่วยบำรุงประสาทบำรุงสายตาบำรุงสมองนะคะลดความเครียดด้วยนี่นะคุณผู้ฟังผู้ใดที่เป็นไมเกรนบ่อยๆเนี่ยโอ้โหปวดหัวมากแต่ละเทือนี่แบบอยากจะบรรยายเลยว่ามันปวดแท้งขนาดไหนปวดไมเกรนนะคะนี่เลยค่ะเพิ่นมีสรรพคุณในการลดและก็บรรเทาอาการไม่เกรนด้วยนะคะต้านเชื้อไวรัสด้วยนะคะก็ฝากเอาไว้น้ำนะคะเลือกสุขภาพที่ดีแบบครบวงจรด้วยน้ำสมุนไพรของเรานะคะน้ำมังคุดที่มงคลตองห้าตราพระนารินนะคะแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษนะคะยังมีให้คุณผู้ฟังได้โทรไปสั่งซื้อกันอยู่เด้อนะคะ3ขวด900บาทค่ะคุณผู้ฟังมีบริการส่งฟรีราคาเก็บเงินปลายทางพร้อมนะคะซื้อ3ขวดขึ้นไปของท่านนี่แหละซื้อโปรนี่แหละ3ขวด900บาทนะคะสนใจโทรไปได้ที่095-292-1162ค่ะ095-292-1162ด้วยค่ะนี่สุขภาพดีๆเอามาฝากคุณผู้ฟังนะคะแค่ดื่มด้วยสองเครื่องขนาดเองนะคะค่ะแค่นี้ขอให้ทุกคนมีสายที่มีเข็มนะคะดื่มเช้าก่อนนอนแล้วก็ดื่มตอนเย็นตอนก่อนนอนนะคะเช้าตื่นนอนแล้วก็ตอนเย็นก่อนนอนนี่นะคะฝากไว้น้ำเด้อนะคะดื่มประมาณสัก7-10มื้อนะคะ3ขวดพอดีนี่แหละนะคะก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะฝากเอาไว้น้ำค่ะสำหรับน้ำมังคุดที่มงคลตองหาตราพนารินนะคะที่ดอกรักเอามาฝากคุณผู้ฟังนี่แหละนะคะอยากให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะปราศจากโรคปราศจากภัยต่างๆเนาะค่ะอยากจะเห็นทุกคนมีสุขภาพที่ดีขึ้นดีขึ้นค่ะแล้วก็สุขภาพร่างกายดีแล้วสุขภาพใจก็ต้องดีนั่นด้วยค่ะกะเลยส่งงานเพลงมวลๆให้ได้ฟังกันอีกสักก่อนหนึ่งงานเพลงที่เป็นเสียงร้องจากสาวบิวพรประภานะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเหตุงานอยู่ก็ดีหรือว่าบ่ได้เหตุงานเป็นคุณแม่บ้านอู๋ตำแหน่งแม่บ้านนี่คักกว่าคนเหตุงานได้สิบอก เป็นกำลังใจให้ทุกคนล่ะค่ะเหนื่อยแน่แต่กระสูในงานเพลงมวลๆฝากไปหอดฝากไปถึงค่ะ

ะสู่นะคะห้องมันเลยหนักสู่อยู่แล้วแค่เหนื่อยหนึ่งพักก็หายเหนื่อยนะคะหายเหนื่อยแล้วกระสู่ได้ต่ออีกเนี่ยนะคะ เป็นกำลังใจให้สำหรับทุกท่านที่สู่การสู่งานนะคะสู่กับทุกสิ่งทุกอย่างเหนื่อยได้แต่ต้องสู่ต่อค่ะท้อได้แต่ต้องลุกขึ้นไปนะคะเพราะว่าถ้าเฮาบ่สู่เฮาบ่กล้าเดินต่อเนี่ยทุกอย่างกับจบนะคะแต่ถ้าเฮาลุกขึ้นสู่ขึ้นมาเนี่ยนะคะอาจจะมีเรื่องเล่าดีๆถ้าเฮาอยู่ในมื้อข้างหน้าอันนั้นก็เป็นได้นะคะเป็นกำลังใจให้เด้อทุกคนเลยค่ะ

สิริพรวงศ์นะคะรักเศร้าสาวขอนแก่นนะคะงามไพ่มันม่วนนะคะกับรายการงามมังคุดจิตมังคุดต่องหาตราปนารินนะคะงามมังคุดที่ผสมสมุนไพร24ชนิดนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณผู้ฟังนะคะด้วยการใช้ผลิตนะคะจากผลผลิตของห้างในโรงงานมาตรฐานนะคะพร้อมของผู้มาตรฐานการผลิตที่สอบได้บนฉลากผลิตภัณฑ์ค่ะให้คุณผู้ฟังเนี่ยมั่นใจก่อนตัดสินใจซื้อนะคะแต่ต้องมาเข้ามุ่งมั่นที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพวัตถุดิบนะคะคุณภาพผลิตด้วยมาตรฐานเพื่อใส่ใจทุกขั้นตอนเพื่อให้ทุกขวดที่คุณผู้ฟังเลือกซื้อไปเนี่ยเป็นของใจเนาะค่ะน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมเนย24ชนิดนี่แหละค่ะน้ำสมุนไพรของเรานะคะน้ำมังคุดจิมงคลตองหาตราพานารินนะคะดูแลสุขภาพให้สุขภาพแบบว่าสุขภาพแบบครบวงจรไม่ทุกขวดนะคะฝากด้วยนะคะบอมแมนแต่เพียงมีหายคุ้มครั้งไหนโทรสั่งสื่อเท่านั้นนะคะตามร้านขายยานะคะตามนี้นะคะดูที่หลายๆอำเภอของท่านเฮานะคะก็มีตัวตนสนใจอยากจะไปที่ตลาดโรงสุขภาพนะคะสามารถที่จะไปหาซื้อตามร้านขายยานะคะตามที่ต่างๆกันได้นะคะเดี๋ยวจะมาบอกให้นะคะว่าตัวเนี่ยอยู่ตรง

0: ังคุดแท้ผสมรวมกับสมุนไพร24ชนิดไม่มีน้ำตาลสารคันหกรสชาติอร่อยเข้มข้นได้รับมาตรฐาน GMP HACCP และมีอย.ติดจำหน่ายในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ทางร้านลุงหนวดร้านบุรีรัมย์ฟาร์มาซีร้านพระจันทร์เภสัชอ
1: ำเภอ
0: แ
1: ม่ร่า
0: ร้านประสิทธิ
1: ์อำเภอกระสัง
0: ร้านสยามเภสัช
1: อำเภอประคุณชัย
0: ร้านชัยยาฟาร์มาซีร้านเสียงทองร้านน้องแม
1: ่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
0: ร้านหมอมิตร
1: อำเภอนางรอง
0: ร้านขายยาเภสัชร้านสยามฟาร์มาซี
1: อำเภอบ้านขวด
0: ร้านขายยาสีฟ้า
1: อำเภอประคำ
0: ร้านขายยาสัตศิวิมล
1: อำเภอนนทวัน
0: ร้านยาหมอนนทวัน
1: อำเภอหนองกี่
0: ร้านนครเภสัชร้านมิจู
1: อำเภอหนองหง
0: ร้านคลังยาหนองหง
1: อำเภอรำไปมา
0: ร้านขายยาบุรพาร้านสุภมิตรเภสัช
1: อำเภอสุพรรณ
0: ร้านขายยาทวีโอสด
2: อย่าลืมนะคะน้ำมังคุดที่มงคลต่อ5ตราพระนารินทร์ขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงิน
3: ราคาถ้าเกิดว่าหูเราเนาะว่าร้านขายยาของแต่ละอำเภอหรือว่าอำเภอที่คุณผู้ฟังอาศัยอยู่นั้นอยู่ตรงใดนะคะก็ไปจับจ่ายซื้อหาไปไว้ท่านได้นะคะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของทุกท่านค่ะเดี๋ยวหันมาฟังก่อนละมวนๆจักหน่อยสักก่อนเนาะโจโจคึกคักคึกคักกันแน่ในช่วงนี้นะคะบนหน้าหน้าท้องล่องใจอ้ายก่อนละมวนๆจากสาวมิวรัชดาพานค่ะ

0: ทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดประชุมสภาพัฒน์ปี69วางกรอบแผน14รับมือความท้าทายโลกชูไฮไลท์ลดขั้นตอนราชการด้วยซูเปอร์ไลเซนส์ต่อยอดอุตสาหกรรมมูลค่าสูงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมประจำปี2569ของสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในหัวข้อแผน14เปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิมเพื่อระดมความคิดเห็นนำไปจัดทำร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14โดยกล่าวว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14เป็นกรอบการพัฒนาช่วงปี2570ถึง2575เกิดขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงหลายด้านทั้งเศรษฐกิจเทคโนโลยีภูมิรัฐศาสตร์โครงสร้างประชากรและสภาพภูมิอากาศประเทศไทยจึงต้องเร่งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันจากภัยพิบัติที่ผ่านมาสะท้อนว่าการพัฒนาประเทศไม่ได้วัดเพียงตัวเลขเศรษฐกิจหรือโครงการขนาดใหญ่แต่ต้องทำให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงทั้งในภาวะปกติและวิกฤตเอกนิติสั่งจังหวัดภาคกลางใช้ลิชแมปรับมือเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มและเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่4/2569ในเอกนิติกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำและใช้แผนที่พื้นที่เสี่ยงประเมินพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบล่วงหน้าเพื่อวางกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรให้ตรงจุดพร้อมเตรียมการแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่เข้าใจง่ายเส้นทางอพยพศูนย์พักพิงและสิ่งของจำเป็นรวมถึงการดูแลกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับการแจ้งเตือนและความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
3: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดย
5: แชมพูปิดผมขาวโอเคโฮเบล
6: ไฮไฟช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดีกรีนบิสปาล์มและน้ำมันนวดกรีนบิสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยให้ผ่อนคลายหลับสบายตลอดคืน
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
7: หรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิลผงไซเลียมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิดใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590 บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ 1,000 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่089-968-3888
10: กรีนบิสบาล์มกรีนบิสบาล์มกลิ่นหอมสดชื่นช่วยผ่อนคลายหลับสบายหลับสนิทตลอดคืนทาบริเวณขมับและจมูกสูดดมกลิ่นหอมชื่นใจแก้ลมวิงเวียนกรีนบิสบาล์มมีส่วนผสมของโจโจบาออยล์ยูคาลิปตัสออยล์เมนทอลและวิตามินอีกรีนบิสบาล์มขึ้นทะเบียนกับอย.แล้วบรรจุกล่องสวยงาม3กระปุกราคา500 บาทโทรสั่งซื้อกรีนบิสบาล์มได้ที่0817560777
5: แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
6: ไฮไฟช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดีกรีนบิสปาล์มและน้ำมันนวดกรีนบิสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยให้ผ่อนคลายหลับสบายตลอดคืน
2: สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบวาระ3ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับแก้ไขเพื่อปรับหลักเกณฑ์การแจ้งที่พักคนต่างด้าวและการบังคับ

0: กฎหมายให้เหมาะสมกับบริบทปัจจุบันการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

0: อบถาม0896900288 0896900288
1: จากสวรรค์ของนักวิ่งสู่เป้าหมายใหม่มาราธอนเดสติเนชั่นแห่งเอเชียบุรีรัมย์มาราธอน2027ปีที่11เตรียมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในวันเสาร์ที่23มกราคม2570และความพิเศษไม่ได้มีแค่การแข่งขันแต่คือพลังคนบุรีรัมย์ที่ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านตลอดเส้นทางขอเชิญพี่น้องชาวบุรีรัมย์ออกมาเชียร์ออกมาให้กำลังใจนักวิ่งต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้มและน้ำใจเพราะทุกเสียงเชียร์คือความประทับใจทุกกำลังใจคือพลังของบุรีรัมย์บุรีรัมย์มาราธอน2027เราจะสร้างความประทับใจไปด้วยกัน

0: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444
1: ลูกทุ่งอมตะกับสวัสดีลูกทุ่งโดยพญายบุ

พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ่ว่าจะเป็นงัวเป็นควายหมูเป็ดไก่นี่เลยหัวเชื้อจุลินทรีย์ไบโอซิลิคอนพ่อใหญ่บุญนาคทั้งชนิดน้ำชนิดผงเป็นวัตถุดิบผสมอาหารสัตว์ลดต้นทุนได้ดีมีประโยชน์ต่อสัตว์เลี้ยงช่วยป้องกันบ่ว่าจะเป็นโรคลำปีสกินโรคปาก

0: ลินซีสายพันธุ์ดีเป็นงานวิจัยของดร.ณชัยสันตะวงศ์ใส่เป็นวัตถุดิบผสมอาหาร
1: อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อ
0: สนใจสอบถามสั่งซื้อโทร0918280039โอ้ยผมนั่น
2: บาดโหนอนฟังวิทยุเป็นได้มีความสุขแต่ละยาย
1: นี่แล้วปีนี้เบิ่งเอาดียายปลูกอีหยังก็คือเหมือนผู้ยางคุณแนว
2: ว่าสิถามเจ้าอยู่พอดีเสร็จได้ดูเนี่ยแม่นเจ้าใส่อีหยังกว่าเขาอ้อยมันเจ้าคือจะงามแต่ละยายหูบลายต่างกูมูเถิดด้วยเนี่ย
1: สมาร์ทหน้าโน่พ่อใหญ่บุญนาคนั่นแหละ
2: ฮะมันคืออีหยังล่ะสมาร์ทหน้าโน่พ่อใหญ่บุญนาค
1: มันเป็นวิตามินอาหารเสริมพืชจากธรรมชาติ 100%
2: แม่นแล้วสมาร์ทหน้าโน่พ่อใหญ่บุญนาคช่วยปรับสภาพดินเพิ่มธาตุอาหารในดินพืชโตไวแข็งแรงให้ผลผลิตดีดีป้องกันโรคและแมลงได้เป็นอย่างดีเป็นนวัตกรรมไมโครวงจรซึ่งใส่ได้ดีกับพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชไร่หน้าเขาไม่ผลไม่ดอกไม่ประดับพืชผักทั่วไป
1: พี่น้องสนใจสมาร์ทนาโน่พ่อใหญ่บุญนาคเฝ้าโทรสอบถามวิธีการใส่และสั่งซื้อได้ที่0918280039

เป็นความรักความเข้าใจในครอบครัวคือรั้วป้องกันยาเสพติดนะครับเด้อเพราะว่ายาเสพติดนี่มันเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมพี่น้องไทยบ้านเฮามีลูกมีหลานอย่าปล่อยปละละเลยแต่ละมือแต่ละเว้นต้องเอาใจใส่ดูแลลูกหลานของเฮาวันละหน่อยวันละนิดเพื่อให้ชีวิตลูกหลานนี่ปลอดภัยจากยาเสพติดยาเสพติดนี่หลายหลายสมือพี่น้องมีถูกย่อมยาไหนจะเป็นกระท่อมกับยาเสพติดกัญชากับยาเสพติดยาบ้ายาสารพัดนะพี่น้องครับยาเสพติดเท่านั้นเลยคือจังหลายอุบัติอุบายแท้ที่จังได้นะครับสิพึงพาผู้ใดยาเสพติดมันจึงสิหมดไปจากแผ่นดินจากชุมชนต้องพึ่งพาต้องอาศัยเจ้าของนะคุณผู้ฟังพี่น้องทุกท่านฝากไว้เด้อเป็นกอบป้องกันให้ดีที่สุดก็คือสถาบันครอบครัวนี่นะคุณผู้ฟังต้องเบิ่งต้องแง่งป้องกันลูกเต่าหลานเหลนเฮานี่แหละนี่แหละตบิดตำกอสร้างรั้วสร้างกำแพงสร้างความพอใจเป็นรั้วเป็นกำแพงเป็นเกาะนี่แหละเพื่อที่จะให้ลูกหลานของเฮานะครับห่างไกลจากยาเสพติดพยายามดูแลปากยากสอนยากเว้ายากกะยาสไปท่อไปถอยนะครับคันเป็นมาแล้วพี่น้องติดบ้านนี่เป็นข้าวเป็นข้าวจะละมือจะละเว้นขาพอตีแม่ขาปูขายาขอเงินบ่ได้กะอู้ยสร้างวีรกรรมเฮ็ดให้เจ็บปวดรวดราวไปถึงกระดูกตามพุ่นละพี่น้องเอ้ยนะครับฉะนั้นก็สถาบันครอบครัวนี่แหละนะครับที่เฮาจะต้องสร้างให้เป็นสถาบันที่เข้มแข็งทุกคนซอยกันซอยกันซอยกันนะครับก็ถือโอกาสทักทายพี่น้องบองปอดปูไปตาเซมซายคุณพ่อคุณแม่ไทยบ้านเฮานะครับทุกคนที่กอดติดรายการฟังรายการพระเยบุญนักในช่วงนี้ออกอากาศให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันจะได้การให้พี่น้องได้ฟังกันนะครับเป็นประจำนะครับบางคืนบางหม่องบางช่วงก็จะเป็นรายการแห่งแต่ว่าช่วง6นาฬิกาถึง7นาฬิกานี่เป็นรายการสดออกอากาศสดๆนะครับให้พี่น้องได้ฟังกันโดยเฉพาะพี่น้องไทยบ้านเฮาอยู่ทางจังหวัดร้อยเอ็ดก็ดีมหาสารคามนะครับหรือว่าจะเป็นกาฬสินธุ์จะเป็นทางยโสธรจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่ก็ฟังรายการสดๆ

รีรัมย์ก็เลยการสดๆนะครับส่วนช่วงอื่นเวลาอื่นก็อาจจะเป็นตัวแทนอาจจะเป็นรายการแห่งก็ได้ไปออกอากาศซ้ำอีกทีนึงนะครับเด้อเอาล่ะเปิดประมาณกลางนะครับตักได้พี่น้องปองไปมาความสุขความสบายใจฟังเพลงไทยลูกทุ่งจากศิลปินที่พี่น้องชื่นชอบนะครับสายยันคนเก่าพี่เป้าคนเดิมเพลงนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงสังคมมนุษย์ทุกวันนี้นะครับถูกสิ่งทุกอย่างพี่น้องสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะจะเป็นเหรียญสองหนาทั้งหนาดีหนาบ่ดีแล้วพี่น้องครับนี่แหละสุดท้ายก็ลงเอยที่สังคมนะครับสังคมมีทั้งคนดีคนไม่ดีสลับเข้ากันไปบางครั้งบางคราวสิ่งบ่ดีก็กลายเป็นขยะเพื่อเอิ้นว่าขยะมนุษย์นะครับนี่จังเพลงนี้เรียกว่าขยะมนุษย์ก็สาวสันพี่น้องให้ได้ฟังกันนะครับนอกจากเพลงมันมวนแล้วก็ยังมีของติดใบติดปื้อนะครับใส่ถุงใส่ยามสะพายแล้วก็หิวอดตนอดตนมาตอนนอกฝากพี่น้องทุกท่านเด้อบอกกล่าวเล่าสู่บอกดังๆนะครับให้ได้ยินทุกคนเลยเป็นจังได้เหตุไทยเหตุหน้าใครเนเนาะผู้เพิ่นได้เขางามฝนทรงตลอดเลยนะครับต้นเขาก็ก้อยใหญ่นะแต่ว่ากำลังสิตั้งทองก็มีบางมองก็ทาน้ำทาฝนก็สิมาทาแล้วทาอีกนะครับมาแล้วกับมาข้าวเดียวโจกนับเม็ดได้ตัวละโจกแห้งหายจ่อย บางมองก็ท่วมแล้วท่วมอีกอาจจะสิกันแล้วกันพี่น้องครับจังไหนจะในกระเฮ็ดหน้าอยู่แล้วคันพี่น้องทุกท่านเนาะบ่อยากให้เขาเกิดโรคบ่สิเป็นใบยิกใบดังใบง้อใบกระร่วงหักกระร่วงบ่อยากให้พวกแม่งศัตรูพืชพวกบ่งพวกเพียพวกนอนมายองต้นเขาทำลายต้นเขาเขางามคันเขาเป็นโรคอ่ะหมดความหมายเขางามคันมีศัตรูพืชมาทำลายกับหมดความหมายนะครับปีนั้นก็บ่ได้หมากได้ดอกได้ฝนบ่คุ้มค่าเลยโอ้ยเสียนะครับเสียหักเสียแน่แล้วบัดนี้เสียทุนในการซื้อปุ๋ยซื้อยุกซื้อยามาเฮ็ดบ่ทันการบ่ทันพี่น้องครับเมื่อแต่โอเอลังเลใจพระเยบุนาคบอกว่าเอาสมานโนพระเยบุนาคได้เป็นหยังไปฉีดบำรุงเขางามแล้วยังบ่พอที่ป้องกันบ่ให้เขาเกิดโรคป้องกันบ่ให้ศัตรูพืชมาทำลายมีแต่ว่าบ่เสือบ่เสือบ่เสือย่ามาฝอยหลายพระเยบุญนาคข่อยบ่เสือเจ้าดอกข่อยก็บ่ได้บังคับให้เสือหรอกแต่ว่าข่อยหวังดีผู้ใดเพิ่นเอาไปใส่เพิ่นก็ปลอดภัยนะครับต้นเข่าอยู่ใหญ่แต่กอนะครับนี่กําลังสิตั้งทองเด้ทุกปีที่ผ่านมาเด้อเกษตรกรใส่ของพระเยบุญนาคต้นนึงกันมานี่บ่ใช่ย่อยเด้ภาคอีสานเนี่ยทั้ง10จังหวัดที่ยะนาคดูแลนี่นะครับใส่ได้ใส่ดีใส่ต่อเนื่องกันมาเป็น10ปีแล้วนะครับปีนี้เพิ่นก็สั่งเอาบางคนก็ไป4ชุดแล้วเด้ผู้เดียวนี่เฮ็ดหน้าหลายเฮ็ดหลายทงประมาณสัก40 50ไร่นี่นะครับเพิ่นก็ฉีดบำรุงตลอดทุกช่วงเลยคือเอาหลายครับอย่าพอคือไปหลายแต่ก็บ่หลายจังได๋ก็ของมันได้ผลเนาะทุกปีได้เขาก็ยอดสมณโนเจ้านี่แล้วเขาก็บ่เป็นโรคปิดด้วยซวยน้ำหนักดีมั้ยบ่ว่าดอกค่อยถามเจ้าซื้อดอกหลายคนนี่แห่งดีค่อยก็ดีใจเนาะเข้าท่าเนี่ยทางสอดสะเดยึงนะครับบุรีรัมย์ศรีสะเกษเด้อสลินว่าโอ้สนอมเนาะยะนักสมณโนยะนักคือสนอมนะตาบ้านเราเจริญนะอยู่ลวกบ้านราคาเจียนะอันเนี้ยประเสงบ้านเปรอูลวดทอกบ้านทอกราคาทอกจึงตาติดจึงยืดติดนะนะเฮ็ดเราเฮ้ยถูกแล้วถูกแล้วนะครับเม็ดเขามันตรงมันตึงน้ำหนักดีขายราคาดีนี่ก็บอกพี่น้องไปเด้อสนุนราคากับพ่อแพงนี่ยะแม่อุ้ยนะครับทุนละ1,000บาทผู้เด้1,000บาทนี่ได้2ขวดไปฉีดได้นี่บ่ต่ำแต่30ไผบ่เกิน40ไผเด้อถึกให้บ่กี่บาทเด้ถ้าขยันฉีดเด้อเดือนละ2เทื่อนะฮะถ้าขยันหน่อยก็ลดลงเหลือเดือนละเทื่อนะครับจังใดจังใดนะฉีดได้ทุกช่วงนั่นแหละแม่นแท้ช่วงเขากำลังตั้งท้องอย่าสะลืมฉีดอีกเด้อมันจะเป็นการเฮ็ดให้มันสิออกห่วงกับตัวนี้ออกห่วงมันสิยาวเม็ดเขามันสิหลายเด้
แล้วก็ส่วงเข่าที่สลัดเจสอนก็คือสลัดเจสอนมันลวกหมดๆแล้วเหลือแต่เข่าเม็ดเข่าอ่อนๆนี่เนี่ยไปฉีดบำรุงอีกคันว่าฉีดบำรุงยันมันสิเป็นเม็ดรีบนะต้องฉีดบำรุงเพื่อเป็นการเพิ่มน้ำนุ่มในเม็ดเข่าเพื่อเป็นการเฮ็ดให้เม็ดเข่ามันตรงมันอวบน้ำหนักดีเพราะว่ามันไปเพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้งนั่นล่ะโดยห่วงกระย่าวเม็ดเข่ากระหลายเม็ดรีบแท้โซมี่เลยทุกเม็ดดีนะครับมันตรงน้ำหนักดีนะฮะเวลาไปขายนี่เข้าไปบดไปสีเบิ้งมันบ่หักบ่หมุนมันเหนียวนะครับเม็ดเข่ามันงามเฮี้ยงกันสองร้องคือกันกับอันนอนตายนี่แม่พี่น้องเคยเห็นนอนตายบ่เขาจักผักเฮี้ยงกันสองร้องสิน่ะเม็ดเข่ามันก็บ่ได้หักเต็มมุนเด้เออหลวงสีพอว่าจังซี่แม่คือจังเฮ็ดหน้าว่าซั่นให้ราคาเต็มเลยว่าซั่นมีอีกบ่ล่ะคันมีเอามาอีกเด้อน่ะมีอยู่แล้วว่าซั่นเออให้ราคาเต็มหลายกมูเลยกันเขาจังซี่มักเขาทางคอยเด้อว่าซั่นพี่น้องไปขายย่ำได้ก็ได้ราคาดีบ่ได้หักหรอกนะโทรสั่งเอาที่เราย่ำแม่นะครับเบอร์โทรยานักมียังนะครับว่ามีจดไว้จดไว้จดไว้จดแล้วก็ฝ้าโทรอยู่ไกลอยู่ไกลยานักส่งหอดส่งถึงชุดละ 1,000 บาทได้2ขวดขวดละ1ลิตรแล้วก็แถมชนิดผงไปใส่ใส่รวมกันเด้อเบอร์โทรกับ0918280039ครับ0918280039นี่หลังจากเฮ็ดหน้าแล้วบัดนี้ผู้ใดเลี้ยงงัวเด้อช่วงนี้งัวกำลังราคาดีควายกำลังราคาดีนะครับนี่หลังจากที่ราคามันซบเซามาเป็นเวลาหลายปีบัดนี้ผู้ใดสิเลี้ยงงัวเด้อบัดนี้กันไปเลี้ยงกันสิเลี้ยงงัวไปหาซื้องัวตามตลาดนัดนี่ซื้อมาแล้วนี่อย่าสะเฝ้าปล่อยเขาหมู่เขาพวกเด้อแยกออกก่อนแยกออกสังเกตเบิ่งว่ามันป่วยบ่มันอมโรคบ่บางทีมันอมโรคเป็นการหรือว่าเป็นสื่องัวกำลังป่วยเฮาบ่ฮู้ในหอยเพิ่นมาขายต่อเพิ่นก็บ่ฮู้หรอกว่ามันป่วยนะครับบางทีมันป่วยไข้ขาแข็งไข้สามมือบางทีป่วยอมโรคลำปีใส่กินโรคตัวนี้อย่าเฝ้าปล่อยเขาหมู่เขาพวกแยกออกก่อนเด้อแยกออกก่อนสังเกตเบิ่งนะครับสังเกตเบิ่งว่ามันเป็นบ่แต่ที่แน่ๆเด้อเมื่อมันสังเกตเบิ่งซื่อเด้เฮาต้องป้องกันพร้อมป้องกันพร้อมวิธีป้องกันให้จังได๋ยะนักนะครับนี่แหละยุนซีโพไวติพยบุตรนาคนี่แหละให้พี่น้องเอาไปผสมน้ําให้เขากินใส่ถังใส่ขู่ให้เขากินกินเพื่อเป็นการขับเสื้อลายเสื้อล่างเสื้อที่มันสะสมอยู่ในร่างกายมันติดมาสิค่อยไปขับไปไล่แล้วก็ผสมน้ําฉีดหาดเฟือกหาดหญ้าก็ได้เด้อถ้ามันสังเกตไปสังเกตไปปรากฏว่าห่วยมันก็จังซึมเนาะบ่แม่นมันป่วยหรอบ่บัดนี้กินแล้วล้างไปแล้วบัดนี้เพื่อที่อยากจะให้มันส่วงเร็วบัดนี้ผสมน้ําให้กินแบบเพียงคนซะมันจะได้ฟ้าวครับฟ้าวไล่ฟ้าวเพิ่มภูมิกันฟ้าวเฮ็ดให้มันแข็งแรงบ่อ่อนแอผสมกินหลายไปไหนยะนักเอาใส่แบบน้ํา3ฝาเด้อเอาฝาจะร้อนตวงเทศขันไว้ขันเป่านี่แหละเอาซ่อนตักผงมาอีก3ซ่อนเติมน้ําลงไปแก้วนึงคนๆๆนี่จับให้ใส่กระบอกไม้ไผ่กอกปากกันมันจึอึอักอึอักอึอักเลยนะฮะกระบอกไม้ไผ่ล่ะคือเจ้าผู้เฒ่าผู้แก่เฮาใส่ตั้งแต่สมัยโบราณโบราณนี่แหละแต่ยังจะบ่ใส่ขวดใส่ขวดได้อยู่แต่ว่ามันอาจจะเหี้ยข้อขวดมันสั่นหรือบางที่ตัวไหนมันกอกยากเนี่ยมันสิกัดข้อขวดแตกเดี๋ยวมันสิบาดปากอีกยากอีกนะบัดนี้ยากพยบุนาคอีเด้หาว่าบ่บอกกันเด้ฉันเอากระบอกไม้ไผ่มาใส่ย่าแม่หรือว่าพี่น้องเทวันเฮาตัดกระบอกไม้ไผ่ใหญ่ซําไหนยะนักซําบังขลามพุ่นละไปหรือซําแขนเจ้านี่ก็ได้หรือซําด้ามจอบก็ได้ยาวปานใดเอาสักศอกนึงเด้อนั่นแหละปานนี้ก็ผสมแล้วก็เทใส่กระบอกนะครับแล้วก็ปิดปากแล้วก็เหย่าเขย่าน้อยนึงกอกปากให้มันกินเลยบ่เหี้ยดอกมันเข้าเลือกตัวนี่ล่ะมันกัดได้ก็บ่แตกดอกนั่นแหละให้กินเช้าแรงซะ2-3 มื้อนี่ให้กินต่อหนึ่งก็เลยนะครับครบระยะเวลากำหนดนี่มันก็บ่เป็นดอกเพราะว่ามันขับมันไหลออกไปแล้วอันนี้คือตัวที่เอามานี่แยกก่อนนะครับให้อยู่กักไว้ประมาณสัก2อาทิตย์แล้วก็บำรุงแล้วก็ล้างด้วยจุลซีโพเวติพยบุตรนาคส่วนตัวอื่นเด้องัวเก่าที่พี่น้องเลี้ยงไว้เนี่ยครับ
ไปหยอดใส่น้ำในถังยางให้มันกินคือกันกินสร้างภูมิกันไว้บำรุงไว้ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยมักสิได้ตัวนี้ล่ะเป็นแร่ธาตุวิตามินบำรุงให้มันอ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรงนะครับจังซี่ล่ะคุณผู้ฟังนี่แหละสร้างภูมิกันไว้ทุกโตป้องกันว่าให้เป็นโรคไข้ขาแข็งไข้สามมือป้องกันว่าให้เป็นโรคลำปิดสะกินหรือปากเปื่อยเท้าเปื่อยป้องกันว่าให้เป็นโรคท้องร่วงเพราะว่ามันแข็งแรงเด้เป็นภูมิกันแข็งแรงสร้างภูมิกันเป็นกอเป็นกระแพงว่าให้เกิดโรคนั่นโรคนี้เหมือนกับเฮาฉีดวัคซีนจากคุณแพทย์คุณหมอนี่แหละพี่น้องโอ้บอกถึงวัคซีนเนาะผู้ใดเคยฉีดวัคซีนป้องกันโควิดนี่ก็เห็นตามเฟซตามยังหนูหูใจวีเจวันอยู่ได้พี่น้องจังพยาบาลนาคฉีดไปแล้ว4เข็มนะครับ4เข็มเนี่ยฉีดมาแล้วนั่นล่ะแต่ว่าเพิ่นว่าให้ไปฉีดอีกฮอด6เข็มพยาบาลนาคก็เลยบ่กล้าฉีดฉีดแค่4เข็มนี่ล่ะบัดมาระยะหลังเห็นข่าวชะสั่นจักซี่แล้วหูใจวีเจวันนี่เป็นห่วงเจ้าของยันเป็นคือเขาจักแม่นบ่แม่นดอกวะก็เลยนะครับพยายามหากินอันนั้นอันนี้มาล้างผิดล้างหยังตามที่เขาบอกบางคนก็ว่านลางจืดนะเออก็กินล่ะครับมดหมดออกว่าออกข้างพงโหล่ะกินกันเหมือนสันล่ะด้วยความด้วยความย่านนะครับห่วงชีวิตเจ้าของย่านอยู่ตอนเป็นก็ย่านไปก็ฉีดป้องกันพ่อป้องกันแล้วก็ย่านตายย่านเกิดมาจากสาเหตุน่ะสาเหตุนี่ก็เฮ็ดไปตามเขาบอกแล้วพี่น้องเอ้ยเฮาเนี่ยเฮาเฮ็ดหยังว่าเป็นเนาะเขาบอกจังสี่ก็ได้ความเป็นห่วงเป็นยาหักชีวิตกับหักสี่หลักก็ยังคุณผู้ฟังหักง้อหักควายเนี่ยครับก็สื่อจุดสี่พ่อไปที่พยาบาลนาคนี่แหละตัวนี้บ่เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับก็จินบำรุงเด้อนะครับบ่ต้องร้อยเขาเป็นดอกหยอดใส่น้ำในถังในอ่างไว้ตามขั้นแม่น้ำที่ผมส่งไปให้นะมีวิธีใส่อยู่หรอกคันตัวไหนมันเป็นโรคขาดสารอาหารขาดท่อขาดจังยินบ่ได้ยังบ่อยู่นี่ล้มลงไปนี่นะอย่าปล่อยไว้โดนเด้อพบเร็วเจอเร็วรีบโทรสั่งกับพยาบาลนาคไปฟื้นฟูเร็วเท่าไรยิ่งดีมันจะซอยได้ท่านคันปล่อยไว้โดนได้แต่ทาก่อนเบิ่งก่อนจักสั่นจักซี่เวลาล่วงเลยไปนี่ผ่านไปถึงอาทิตย์กว่า2อาทิตย์ก็มีนะครับโรคไข้ไข้เจ็บมันบ่ได้ถ่ายหยังเด้พี่น้องเห็นเจ้าของงัวนี่เสยตุ่ยงัวบ่ได้ฉีดยางัวบ่ได้เอาตัวนี้ไปซอยนี่โอ้ยเสื้อโรคมันยังคักตัวยองเอายองเอาจนงัวก้อยของพี่น้องนี่สุดท้ายกันนอนแต่แข้งแงงยกขางเดียวพลิกขิ้งพลิกขางก็บ่ได้ขาหน้าตะกุยตะกายอยากยืนแต่ว่าขาหลังบ่มีเหี้ยมีแห้งที่จะยันขึ้นสุดท้ายกันนอนเอ็งแม่งยกท่าเดียวพลิกขิ้งพลิกขางก็บ่ได้อาทิตย์กว่าๆขึ้นไปนี่โรคมันกลับกายจากไข้ขาแข็งหรือว่าเป็นโรคขีดจุดซีดกล้ามเนื้ออ่อนแห้งซื่อกลับกลายเป็นโรคโบทูซึมเป็นโรคกล้ามเนื้อขาหลังอ่อนแห้งเส้นประสาทข้างหลังนี่นะครับมันมึนมันซาบ่มีความรู้สึกกลับกลายเป็นโรคโบทูซึมโรคอัมพฤกษ์อัมพาตสำนั่นบ่พอเด้ล่ามไปถึงผู้นี้กล้ามเนื้อกับบังลมส่งผลกระทบกับระบบหายใจเฮ็ดให้หัวใจล้มเหลวตายในที่สุดตายตายตายแล้วบัดนี้ง้อไข่ราคาถึง 12,000 สุดท้ายนะครับนายห้อยมาขอซื้อพันเดียวอุ้ยคือได้กำไรดีเท่าว่าพุทธเดชผมก็บอกแล้วตัวนะครับเอาไปบำรุงเอาไปป้องกันไว้นะครับอย่าใส่มันเป็นจักซี่บัดสุดท้ายไปแก้ไขปลายเหตุโอ้ยแม่เอ้ยยาก50 50นะบางทีก็ซอยบ่ได้ก็เป็นลักษณะแบบนี้อาการหนักแล้วอาการน่าเป็นห่วงนั่นง้อไข่ปล่อยไปโดนไปตะสีเด้คันแม่นเสื้อฟังพยาบาลนาคโอ้ยเอาไปกินตะตะบิดกินบำรุงบำรุงบำรุงกินสร้างภูมิกันตัวแข็งแรงอ้วนท้วนสมบูรณ์ภูมิกันบ่ลดภูมิกันบ่น้อยเฮ็ดแต่มีเนี่ยมีแห้งมีภูมิกันป้องกันบ่ให้เกิดโรคต้านเชื้อต่างๆได้ง่ายหรือว่าเห็นแล้วมันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเริ่มต้นเห็นปุ๊บโทรสั่งปั๊บได้แล้วออกปางกินเมฆเพียบคน 2-3 มือโอ้ทรงหวะตัวนี้เข้าทาดิโอ้ยแค่มันเสือเล่ามันบ่เป็นจังซี่ดอกนี่ยอดเจ้าของนี่ทาก่อนเบิ่งก่อนสิล่ะพี่น้องครับมันก็เลยนะฮะตกมาถึงขนาดนี้อ้าวผู้อื่นก็ฟังไว้เด้ออย่าให้เป็นคือกับคนๆนั้นนะครับทางที่ดีก็คือเอาไปบำรุงบำรุงบำรุงป้องกันป้องกันป้องกันฟื้นฟูฟื้นฟูฟื้นฟูนี่ล่ะจุดซีโพไบติก
บ่ว่าแต่งัวเด็กควายก็ได้เด้งแพะเด้งแกะก็ใส่ได้แล้วบัดนี้เรื่องหมูก็คือกันแม่นแท้หมูน้อยครับเป็นโรคอหิวาตกโรคโรคฉี่แล้วเด้อพี่น้องครับก็ว่าโรคฉี่ยิงนี่เฮงระบาดเร็วเด้หมูเฮงระบาดเร็วก็งัวฉะนั้นก็รีบเอาไปผสมน้ำให้เขาจินสั่งพุ่มกันดูว่าตัวไหนมันมีอาการกระรีบผสมน้ำเข้มข้นกอกปากหายปากกินมื้อละ 2-3 รอบนะครับภาษาบรมนาถน่ะพบเร็วโจเร็วแก้ไขได้เร็วทันท่วงทีนี่ซอยเหลือสะเดจของได้ทันท่วงทีอันนี้มักจะซอยฟื้นฟูสัตว์เดียวกับพี่น้องได้เร็วเด้ไก่ก็คือการนะครับฤดูฝนนี่โรคภาคโรคคาโรคไข้หวัดนกนะโรคไหว่าโรคท้องร่วงเป็นหมดอ่ะนะครับตาตูบตาโปหรือว่าจะเป็นโรคฝีดงฝีดาษแม่นเท่านั้นล่ะคุณผู้ฟังไปบำรุงบำรุงป้องกันป้องกันป้องกันผสมน้ำฉีดตามพื้นคอกฉีดไล่มัดไล่ยุงไล่เห็บไล่เหาจังสี่ใส่ไรสำคัญเปิดอ่ะเลี้ยงกุ้งหอยปูปลานี่ก็ช่างบกก็ช่างน้ำได้เท่านั้นแหละขอให้ไปใส่ก็แล้วกันนะครับตัวจุลซีโปรไบโอติกไม่ใช่ยารักษาโรคไม่ใช่อาหารเสริมแต่เป็นหัวเชื้อจุลซีสายพันธุ์ดีผ่านงานวิจัยเหมาะสำหรับเกษตรกรที่จะนำไปให้เกษตรกรพี่น้องได้กินนะฮะลงทุนครั้งเดียวจะได้กับสัตว์เลี้ยงทุกตัวทุกประเภทมีงัวกำลังท้องกระมานว่าอยากให้มันดูลูกว่าอยากให้มันลูกมันตายคาท้องนี่ต้องบำรุงบำรุงบำรุงย่างหน่อยกินก้อนสิคอดสัก 2-3 เดือนส่วนหนึ่งไปผลิตตำนมให้ลูกแต่กินแม่มันคลอดแล้วกะแข็งแรงดีข้าวเดียวกระลุกมากินอาหารได้ลูกโตจากท้องแม่ข้าวเดียวกระลุกมากกินนมเองได้นั่นน้ำนมกระไหลมดลูกเขาอู้เร็วป้องกันไม่มดลูกมันทะลักป้องกันไม่มดลูกมันบ่ให้มันรุดออกมานะครับข้อแรกก็เขาอู้ง่ายบ่ให้มันฟอมันรีบมันเหี่ยวมันแห้งถึงรอบกับสัตว์กับสัตว์ง่ายผสมติดง่ายตัวยาแม่มีไว้สักสุดหนึ่งบ่เสียหายดอกสไลกับเสียงทุกตัวบำรุงก็ได้ป้องกันก็ได้ฟื้นฟูก็ได้ฉีดระงับกลิ่นเหม็นในคอกในฟาร์มก็ได้ฉีดเลยยุ่งในมัดได้เห็บได้เหาก็ได้นะครับฉีดตามร่างกายตามโตตามผิวหนังเห็ดแต่ผิวหนังมันซอมันใสมันเกี่ยงป้องกันไม่เกิดโรคฉีดกากฉีดเกินฉีดลังแค่ได้เท่านั้นแหละใส่ได้กับเสลี่ยงทุกประเภทโตสั่งกับพยาบาลหนักหรือว่าพ่ออยากจะพ่ออยากจะได้กับว่าเป็นยังหรือว่าพี่น้องพ่อท่านเข้าใจโตสอบถามยานักในน้ำก่อนให้ข้อมูลก่อนก็ได้นะครับว่าเป็นยังดอกหยิบโทรศัพท์มาโทรบอกได้เลยชุดละ 2,000 ขัดเสียวหนาบ่เขาเป็นยังโทรสอบถามปรึกษาก่อนก็ได้นะครับหยิบโทรศัพท์มาโทรหาพระเยบุนาคเลยที่091-828-0039 091-828-0039นะครับเอาละเดี๋ยวรอบหน้าค่อยมาว่ากันเกี่ยวกับสมุนไพรดูแลสุขภาพของพี่น้องปอกไปมีอย่างแน่เดี๋ยวยานาคสิบอกเดี๋ยววันทรงนี้พักฟังเพลงเพาะๆสักหนึ่งงานเพลงก่อนเนาะหลังจากฟังพี่เป้าสายันสัญญาขยะมนุษย์นะครับตอนนี้ใส่ฟังเพลงจากศิลปินไทยเมืองลอยเอ็ดเด้นะครับพี่น้องจำได้บ่นี่ศิลปินประจำศิลปินของพี่น้องไทยเมืองลอยเอ็ดนะครับคุณขวัญชัยเพชรลอยเอ็ดนะกับเพลงที่สั่งซื้อเสียงให้กับเพิ่นเพลงนี้โอ้ดังระเบิดเถิดเทิงเลยนะครับขายได้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเป็นเทปนะเป็นม้วนเทปเนาะโอ้ได้ตั้งหลายล้านเด้เป็น10ล้านตลับพี่น้องครับบ่แม่นธรรมดาเด้นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าจดหมายเป็นหมันขวัญชัยเพชร101ครับ

0: มุนไพรบำรุงร่างกายเถาเอ็นอ่อนสูตรแพทย์แผนไทยเลขทะเบียนยา G572/54 บรรเทาอาการปวดเมื่อยเรื้อรังฟื้นฟูปลายประสาทลดเหน็บชามือชาลดอักเสบข้อต่อกล้ามเนื้อกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตท่านที่รักสุขภาพติดต่อกับพ่อใหญ่บุญนาค091-828-0039 091-828-0039
1: คุณตาคะ
2: อ้าวเฟิร์สมาจังใด
1: สวัสดีครับคุณตา
2: เออมาเฮ็ดหยังบักล่ะ
1: อีแม่ให้เฟิร์สเอากาแฟมาให้คุณตาครับ
2: โอ้ยภาษากาแฟอยู่บ้านตามาสิอืด
1: นั่นอย่าขี้คุยหลายตา
2: บอกคุยแล้วกองท่วมหัวอยู่ข้างกระติกน้ำห้อนนั่น
1: แม่นอยู
2: ่อือ
1: แต่อีแม่อยากให้ตากินกาแฟใส่สมุนไพร
2: พวก
1: เนี่ยกาแฟสมุนไพรเกาดีเนี่ยมีสมุนไพรผสมอยู่ตั้งหลายอย่าง
2: แม่นบอก
1: อีแม่อยากให้ตากินของดี
2: อันดีกับแม่นอยู่ดอกแต่มันสิแพงโพด
1: เนี่ย
2: ห่อหนึ่งตั้ง600-700เงินเดือนตากะสิบ่พอ
1: ฟังก่อนแน
2: ่บ่เอาบ่เอาแพงโพด
1: ฟังกันแน่ว่าน่ะ
2: ฟังยังอ่ะ
1: เนี่ยกาแฟสมุนไพรเกาดีเนี่ยราคาห่อละ145 บาทนึง
2: เท่าใดนะ
1: 145 บาท
3: แม่นล่ะครับห่อละ145 บาทกาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวทองคอฟฟี่ผลิตจากกาแฟพันโรบัสตาครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองใส่ความหวานจากสารซูคราโลสแล้วก็ใส่สารอาหารอีกหลายอย่างเช่นสารเดกโตรสแอลคานิทินแอลทาเทรนและโคเมียมพิโคลีเนตและยังเพิ่มสมุนไพรเข้าไปอีกหลายอย่างเช่นสารสกัดจากตังทังเช่าเฮ็ดลิ้นจือถั่วขาวผงมะรุมบักขามป้อมยังบ่พอแต่ซ้ำนั้นบัดนี้เพิ่มสมุนไพรดีๆมาให้อีก4ขนานคือสารลูทินจากดอกดาวเรืองกระช่ายดำแป๊ะกล้วยและดอกข้ามฝอยหุ่นส่วนผสมหลายๆล่นๆจังสี่ให้พี่น้องได้ซื้อกินห่อละ145 บาทเท่านั้นอยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อกับพ่อใหญ่บุญนาค091-828-0039แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวทองคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำจุนชีวิตท่อนั่นนั่น
4: พูดถึงกาแฟเกาดีแล้วพี่น้องคุณผู้ฟังให้การตอบรับเป็นอย่างดีเลยนะครับก็ขอบคุณนะฮะสั่งกันเอาไปชงดื่มเพื่อเป็นการค่ำจุนชีวิตกันเยอะแยะเลยคุณผู้ฟังเนี่ยบ่ว่าจะเป็นคุณแม่จำปาจากอำเภอจักราชดีกากาแฟก้าวดีนะครับหรือว่าจะเป็นคุณแม่แฉลมจากสี่เหลี่ยมประคนชัยอันนี้เพิ่นก็เอาไปนะครับกาแฟก้าวดีหรือว่าจะเป็นคุณแม่น้อยจากอำเภอห้วยแถลงนครราชสีมากาแฟก้าวดีเด้อยะนาคเด้อนะครับแน่ก็ส่งใบเรียบร้อยละคุณแม่นีบ้านบุลาวนะครับนี่ตำบลสแกโพงเมืองบุรีรัมย์กับกาแฟก้าวดีคือกันนะบ่ว่าจะเป็นคุณแม่เมืองทางสแกโพงนะครับกาแฟเขาดีนะครับทีมงานส่งให้เรียบร้อยแล้วหรือจะเป็นพ่ออ่อนสาตั้งแสลงพันนำไปมาดกับเขาดีนะครับคุณพ่อทองคำหนองบัวโคกนะครับกับกาแฟเขาดีนะครับหรือจะเป็นคุณพ่ออีกหลายคุณพ่อแล้วพี่น้องครับก็หลายผู้หลายคนนะฮะหลายผู้หลายคนย่าพ่อย่าแม่พี่น้องปองไปเทพบันเฮาเนี่ยดื่มแล้วก็ดื่มแล้วก็ถูกอกถูกใจเพราะว่าเป็นเครื่องดื่มเพื่อเป็นการกำจุดชีวิตปีสดผสมด้วยสมุนไพรมากมายเลยราคาก็บ่ได้แพงนะครับห่อละ145 บาทมี22ซองใน1แก้วแล้วก็คุณสุภาพบุรุษนะครับก็หลายท่านคือการโทรสั่งกาแฟสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะเลยพยาบาลก็ส่งมาให้แล้วล่ะขอบคุณเด้อนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีสมุนไพรสำหรับในการดูแลสุขภาพนะครับบำรุงร่างกายเถาเอ็นอ่อนสูตรแพทย์แผนไทยมีสมุนไพรระดับเกรดพรีเมียมนะครับเป็นสมุนไพรแบบไทยๆนำไปยุบไปกินนะครับบรรเทาการปวดเมื่อยปวดเรือนร่างปวดเส้นปวดเอ็นคุดไม่เงยขอนเจ็บแข้งเจ็บขาเมื่อนซากขาลอยเส้นพิกจังสี่กะเอาไปกินฟื้นฟูดูแลสุขภาพลดการอักเสบของคอของกระดูกของกล้ามเนื้อได้หรือจะบำรุงเลือดบำรุงร่มก็ได้คุณผู้ฟังก็กระปุกละ350 บาทเด้อส่วนท่านที่มีอาการเป็นโรคต่อมลูกหมากนะครับก็โทษสั่งเอากระปุกละ590 ท่านที่เป็นโรคนิสุดวงทวารกับกระปุกละ350บาทนี่คือกาแฟสำหรับการดูแลสุขภาพก่อโทษสั่งโทรบอกกับพยุปวดหนักอยากถึงมือพี่น้องเร็วถึงมือมืออื่นโทษสั่งมือนี่รีบยกโทรศัพท์จะกดหาพยุปวดหนักด่วน0918280039เบอร์นี้สามารถโทรสั่งเอาสมาร์ทโนก็ได้นะครับฉีดบำรุงเข่าเข่าอ้วนทวนสมบูรณ์แข็งแรงปอใหญ่แตกห่วงห่วงยามมีขดแข้มเข่าว่าเป็นโรคแถมเข่าบ่ถือศัตรูพืชมารบกวนได้หมากได้ดอกได้ผลทุกเม็ดมันอวบมันตรงน้ำหนักดีนะครับในเข่าหลายก็ทุกปีเพราะว่าได้ใส่สมาร์ทเดโนฉีดบำรุงต้นเข่ารวมกับจุลซีสูตรพืชชนิดผงสนุนราคาก็ชุดละ1,000บาทเท่านั้นล่ะหยิบโทรศัพท์มาหยิบโทรสั่งด่วน0918280039สะดวกช่วงไหนโทรสั่งได้น้ำใหม่หลังใหม่ได้เท่านั้นล่ะคุณผู้ฟัง
5: โลครับ
4: เนี่ยนะรับสายครับ
5: ครับ
4: มาไหน
5: ผมอยากถามไอ้ฮอร์โมนฉีดฉีดเข่าครับ
4: อ๋อสมาแนโนครับถามมา
5: ชุดไลฟ์มาไหนครับ
4: 1,000บาท
5: 1,000บาท
4: ได้2ขวดขวดละลิตรแถมผงไปใส่รวมกัน1กิโล
5: ครับ
4: ครับ
5: อันนี้คือ
4: ครับ
5: จะส่งยังไงครับนี
4: ่ส่งทางพัสดุแฟตเย็บเงินไปทางครับ
5: ครับ
4: คร
5: ับผมอยากได้สักชุดนึงอ่ะพ่อเดี๋ยวทดสอบ
4: ยังซื้อ
5: ครับประธานจิตนัก
4: ซื้อยังครับ
5: ประธาน
4: ชื่อประธานนามสกุล
5: จิตนัก
4: จิตจิตกอไก่หรือว่าจอจาน
5: จิตจิตจิตตอรอไหมครับ
4: อ๋อจิตตอรอจิตนักเนาะ
5: ครับครับขอให้มีบรรยากาศโน่หนูกอไก
4: ่ครับผมบ้านเลขที่มุกที่
5: บ้านเลขที่156หมู่15
4: บ้านล่ะครับ
5: บ้านกระเทียม
4: ตำบลครับ
5: ตำบลกระเทียม
4: สังขะ
5: ครับสังขะสุรินทร์
4: ครับสุรินทร์เบอร์โทรบ่นี่เนาะ
5: ครับผม
4: ครับโอ้พี่น้องทางสุรินทร์เฮาสังขะสีขอลำดวนจินตลง
5: อันพ่อ
4: ในตัว
5: พ่อเราให้สร้างให
4: ้ครับนั่นล่ะพี่น้อง
5: เฮาครับบ่นี่เราว่าทางของพ่อหน้าแค่แน่เพิ่นก็เลยที่แรกบ่ฮู้เบอร์โทรก็เลยไปหาเราแล้วก็เลยให้เบอร์โทรมาว่าสร้างให้พ่อในเด้อว่า
4: ครับครับอ่ะเดี๋ยวส่งให้ตามนั้นล่ะ
5: พ่ออันจักมือฮอดครับนี่ก็ว่า
4: ก็น่าจะเป็นมืออื่นล่ะปกติก็สิเป็นมืออื่นล่ะมืออื่นสร้างกับมือเฮือนล่ะครับบ่เกิน2มือครับแต่ว่าส่งมื้อนี้ก็สิฮอดมืออื่นจังซี่น่ะส่วนมากนะ
5: แม่นครับอันนี้อันนี้พ่ออยู่ไสนี
4: ่ผมอยู่บุรีรัมย์ครับ
5: บุรีรัมย
4: ์ครับ
5: โอ้บ่ไกลตัวนี้เน
4: า
5: ะ
4: อ๋อนี่สิพ่ออันนี่ละรายการอยู่ทางสุรินทร์ประจำนี่แหละอยู่
5: ครับครับพ่อเมื่อวานนี่แหละเราไปหาเราเข่ามันกำลังพ่อฉีดนะพ่อเลยเรียกว่าให้สร้างในเด้อว่าท่าน
4: ขยันฉีดก็เดือนละ2เทื่อกันขยันหน่อยก็เดือนละเทื่อก็ได
5: ้ครับมันใกล้ที่ตั้งท้องนะเข่า
4: ได้ค่ายคิดช่วงใกล้ตั้งท้องนี่มันจะเป็นการบำรุงแล้วก็เป็นการกระตุ้นให้มันออกห่วงดี
5: ครับ
4: แล้วก็ช่วงสลัดเจสอนนู่น
5: ครับ
4: มันเป็นเม็ดอ่อนๆก็ฉีดบำรุงเพิ่มน้ำนมแล้วก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้งมันสิต้องเสริมบ่ให้เม็ดมันรีบนะ
5: ครับ
4: มันสิบ่ผิดตรงเด้ออ ๋
5: อ
4: จะส่งให้ครับ
5: ครับผม
4: มีที่ใส่ยูคางขวด
5: ครับ
4: กระดาษสีขาวแล้วก็ยูคางซ่องจะเป็นกระดาษสีเขียวอ่อนใส่รวมกันทุกครั้งเลยตามขั้นแนะนําหน่อยเด
5: ้อครับผม
4: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: ครับขอบคุณครับ
6: อ๋อจุดหนึ่งบอก
7: จ้า
6: ส่งชื่ออะไรในนามชื่ออะไร
7: บุญส่งหาดทรายจ้ะ
6: บ้านเลขที
7: ่84/1
6: หมู่
7: 2ตำบลบ้านชบอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร
6: ์
7: ค
6: ่
7: ะ
6: อ๋อนึกออกแล้วโอ้ขอโทษลืมเดี๋ยวก็ได้คุณพ่อบุญทรง
7: จ
6: ้ะตายสังขารเดี๋ยวผมส่งให้เด
7: ้อได้วันไหนจ้ะนี
6: ่ก็จะส่งวันนี้แหละมันขึ้นอยู่กับปลายทางถ้าปกติมันก็ได้ภายใน3วันเนาะ
7: ที่นั่นที่ไหนคะนั่น
6: พ่อใหญ่บุญนาค
7: จ้ะอยู่ไหนคะนั่น
6: บุรีรัมย
7: ์อ๋ออยู่บุรีรัมย์
6: จ้ะบุรีรัมย์นั่นแหละ
7: ประมาณพรุ่งนี้ละมั้งน่าจะได้เน
6: า
7: ะอ
6: ย่างเดียวกับวันพรุ่งนี้มันอย่างช้ากันเรือนนี้มันขึ้นอยู่กับปลายทางนะ
7: จ้าโอเคจ้ะ
6: ก็ซื้อหยังบอกมาซื้อหยัง
8: ไม่ว่าใช่สารสุข
6: บ้านเลขที่มุ้ยที่เท่าไหร่
8: บ้านเลขที่166ครับ2หมู่10หมู่16
9: บ้านหยังล่ะ
8: บ้านโคกล่ำตำบลกระเทียมสังขะสุริน
9: ทร์เบอร์โทรใช้เบอร์นี้เนาะติดต่อให้ยังเอาชุด1พันนึงเดี๋ยวจะเงินไปสร้างในซองให้เด้อ
8: ครับผม
9: สองสามหมื่นก็ฮอตดอกถ้ารับอยู่บ้านพุ่นล่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: ครับวางไหน
10: เสื้อยาบำรุงวั
11: ว
4: ลุงวัวเคยใช้ยัง
10: เคยใช้มาสร้างแล้ว
4: ถ้างั้นไม่ยากครับบอกชื่อมา
10: ชอมจันประโคน
4: ชื่อชอม
10: ครับ
4: จันประโคนบ้านเลขที
10: ่บ้านเลขที่102
4: หมู่ที่เท่าไหร
10: ่หมู่ที่3
11: บ้
10: านสำรง
4: บ้านอะไร
10: บ้านตะโกรี
4: บ้านตะโกร
10: ี
4: บ้านตะโกรีตำบลสำรงว่าพระชัยเนาะ
10: ครับ
4: อันนี้วัวเป็นไหนหรือว่าไปบำรุง
10: วัวมันพร้อมจ่อย
4: โอ้ฉะนั้นก็ไปบำรุงเดี๋ยวผมส่งให้ราคาเท่าเดิมนั่นแหละ
10: ครับครับ
4: เบอร์โทรเบอร์นี้เนาะ
10: ครับเบอร์โทรเบอร์นี้แหละ
4: เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้เปิดโทรศัพท์รอเด้อ
11: เท่าไรคะ2,000
4: เท่าเดิม
10: ครับ
11: จ้า
4: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
11: จ้าจ้าสวัสดีครับ
12: ฉันอยากตั้งอันสุดใหญ่นะพ่อนายบุญชมสุริลำบ้านกระทิงหมู่หนึ่ง
9: บุญชมสุริลำบ้านเลขที่เท่าไรก็พอ
12: 112อำเภอละแม่มาดจ้ะ
9: หมู่หนึ่งก่อน
12: หมู่หนึ่งจ้ะหมู่หนึ่ง
9: บ้านน้องกระทิง
12: กระทิงซื่อๆกระทิงซื่อๆบ้านน้องกระทิง
9: บ้านกระทิงตำบล
12: หมู่หนึ่งจ้าตำบลหนึ่งคนละอันเอาชุดใหญ่หรือเด้อพ่อจักบาทจ้ะ
9: ราคาเก้าละเมีย
12: เมื่อใดฮอดเน
9: าะเมื่ออื่นนี่แล้วฮอด
13: ครับสวัสดีครับช่วงหัวล่อต่ออายุนี่ครับ ผมสุกไปย่าวเด้อ
14: ก็ผมจาดำค่ำเขาใหญ่ครับ
13: มาเว้าให้ท่านฟังเด้อครับในเวลานั้นย่ามเกี่ยวเขามาขามกำลังสิเพิ่มกำลังสิสุกเลยละข้อยแม่นั่นก็เลยผูกไปตารางมาขามเจ้าของนั่นก็ขึ้นมาขามหามาขามเสียไปบ่ายเขาอายนึงมาได้ใส่บุมาเห็นข้อยแม่นั่นก็เห็นอวัยวะเพศมันเห็นรวยสวยอยู
14: ่บ่เห็นคนอยู่ทั้งจนมาขาม
13: เออบัดแล้วมาเห็นข้อยเขาเด้บัดมันนำข้อยเขากันต
14: ่อ
13: พอเห็นแล้วก็เลยตบหัวข้อยปั๊บปั๊บโอ้ยอีหลาเห็นดีให้ข้ามาหัวหน้าเนี่ยอ้ายสิซื้อมากระแลงมาฝากตลาดเด้อเจ้าของคุยนี่ตั้งตัวมาขามอย่างนี
14: ้เอ้ยเจ้าจะตัวคุยคอยเด้อฝากเป็นฝากเด้อ
13: เล่นไทยในไทยใน

ช่วงหัวรอต่ออายุนะครับจบลงไปพร้อมกับเวลาในรายการสวัสดีลูกทุ่งโดยเยนาคบุญนาคธุรพันธ์ที่มาทำหน้าที่สังสรรค์ปันสุขด้านเสียงเพลงหมอหลอกหมอลำแน่นะครับให้พี่น้องได้ฟังกันในช่วงของรายการสวัสดีลูกทุ่งนี่เวลาหมดจ่อยอ่ะจะได้กับฝากเบอร์โทรศัพท์เยนาคไว้เด้ออยากจะได้ผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าตัวไหนตามที่ยะนาคมาบอกกล่าวเราสู่นะครับฝากคุณผู้ฟังซอยสนับสนุนได้อยากได้ตัวใดก็โทรบอกได้ที่0918280039 0918280039ครับเวลาหมดจอยก็คงสิโยโยไว้ซ้ำนี่ล่ะเดี๋ยวโอกาสต่อไปค่อยมาพอๆกับพยุบนาคฟังเพลงมวนๆกับพยุบนาคได้เหมือนเดิมเช่นเดิมเช่นเคยแต่ว่าทรงนี้ก็คงจะเอาไว้สำนีเนาะพี่น้องเนาะพบกันไหมโอกาสต่อไปเด้อสวัสดีครับผม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะพาณิชย์ประสานทหารช่วยลำเลียงสินค้าจำเป็นเข้าพื้นที่น้ำท่วมสุภจีประสานทหารช่วยลำเลียงสินค้าเข้าพื้นที่น้ำท่วมหลังรถขนส่งเข้าไม่ถึงบางจุดยืนยันสินค้าในคลังยังเพียงพอพร้อมเริ่มเติมสินค้าจำเป็นส่วนที่การบินไทยหยุดให้บริการแอร์คาร์โก้7วันมอบกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประสานสายการบินอื่นรองรับพร้อมประเมินผลกระทบการส่งออกทปท.ประเมินน้ำท่วมฉุด GDP หาย 0.03 ถึง 0.1% ห่วงประชาชนหนี้เพิ่มนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปตัวเลขความเสียหายจากกรณีน้ำท่วมหลายพื้นที่ในกรุงเทพและต่างจังหวัดได้ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดแต่เบื้องต้นมีการประเมินว่าน้ำท่วมรอบนี้จะฉุด GDP ในช่วงประมาณ 0.03 ถึง 0.1% และยอมรับว่าปัญหาภาระหนี้สินของประชาชนต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนทบท.ได้กำชับให้สถาบันการเงินเร่งดูแลลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรวมถึงมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ด้านการเงินไว้บนเว็บไซต์ของตปท.ทั้งนี้หากสถานการณ์ยืดเยื้อหรือมีมวลน้ำใหญ่เพิ่มเติมอาจส่งผลกระทบมากกว่าที่ประเมินไว้แม้ปัจจุบันยังได้รับผลกระทบในวงจำกัดแต่หากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหรือยืดเยื้ออาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นในวงกว้าง
3: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดยกาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
5: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
6: ไฮไฟช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
7: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มด้วย
8: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
7: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
8: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
9: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซาโบนาซาอาหารเสริมโบนาซามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซาโทรสั่งซื้อ0817560777
10: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงไซเลียมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิดใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ 1,000 บาทโทรสั่งซื้อได้ที
0: ่ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
11: ว่าอ่อนนงปัญญาวงจะมองอีกครั้งปี69 34ปีผ่านไปแต่ออนจะไม่ปล่อยตัวเพราะอายุที่มากขึ้นไม่ใช่ปัญหาถ้าเรามีตัวช่วยที่รู้ใจข้อเข่ายังไหวแถมไซส์ก็เล็กลงตั้งแต่ได้แก้วนี้มาดูแลออนค่ะก าแฟ Happy Trend แก้วนี้ที่ออนเลือกไม่ใช่กาแฟอาราบิก้าที่หอมอร่อยนะคะแต่ใส่ใจคัดสรรสารสกัดมาถึง32ชนิดโดยเฉพาะคอลลาเจน2สายพันธุ์ผสมกับลูทีนและยังมีใยอาหารจากธรรมชาติและแก้วนี้ออนใช้หญ้าหวานและใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าว 0% คอเลสเตอรอลและน้ำตาลการันตีด้วยสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากล GSPS HACCP และ ISO ค่ะออนอยากให้ทุกคนได้สดชื่นสดใสเหมือนได้มงไปด้วยกันค่ะแฮปปี้เหมือนมีมงทั้งราคาทั้งสุขภาพต้องเลือกกาแฟ Happy Trend Coffee สวยครบจบทุกแก้ว

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444
2: ใจสั่งซื้อโทร0430098880043009กด83ตัวนะทุกคน
3: ถ้าซื้อกาแฟใหม่แล้วต้องจ่าย 1,000 บาทผมยอมเก็บเงิน500ไว้แล้วเลือกรุ่นนี้ดีกว่าครับ4กล่อง580กินแบบยาวๆ2เดือนไปเลยแล้วได้ตัวท็อปออปชั่นเต็มทั้งกล่องกินแล้วปลอดภัยสบายใจกว่าเลยนะครับได้ความหวานจากย่าหวานครีมเทียมไขมันทรานส์ไม่มีไฟเบอร์ส้มแขกช่วยระบายถ่ายคล่องก็มีมาให้ก้าวเดินอย่างมั่นใจในท่านที่มีปัญหาข้อเข่าดังเอวลั่นด้วยส่วนผสมคอลลาเจนก็ดีนะครับเรียกได้ว่าเพียบพร้อมแล้วสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่กล่องนี้นะครับ
4: แล้วก่อนส่งมอบกาแฟก็ได้ให้ครีมนวดและสบู่สมุนไพรผ้าถุงผ้าเช็ดตัวแว่นขยายกาแฟท่านชายโกโก้คอลลาเจนเชอริสให้เลือกตามความต้องการใส่ไปอีกด้วยกาแฟฮอมคอฟฟี่ชุดนี้ราคา4กล่อง580สนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้แล้วนะครับโทร043-009-888 089-422-4444 095-383-5555ยุคข้าวยากหมากแพงหากเงินก็อยากประหยัดสุขภาพดีก็อยากได้เลือกกาแฟหอมคอฟฟี่นะครับทุกคน
5: โอ้โอ้น้องแก้วโตแล้วหรือนี่
6: ม่วนอีหลีรายการนุ่มสยามใช่สนใจสั่งซื้อสินค้าโทรออเดอร์พี่น้อง0894224444 0894224222

0: พ่อจ๋าแม่ครับเพิ่นบอกว่าฝนกระหน่ำน้ำนองท่วมกรุงเทพใจอย่าเจ็บอย่าท้อขอสู้ไหวน้ำท่วมกายแต่ใจสู้อยู่เคียงข้างไทยไม่ทิ้งกันไปยามภัยมีน้ำจะหลากมากมายแค่ไหนก็ตามเราร่วมมือร่วมใจให้สุขสีจับมือกันก้าวผ่านพ้นคอยพาทีในวันพรุ่งนี้ฟ้าใสได้เบิกบานบักลาเห็นอีพออีเมียหลายพื้นที่หลายเขตกำลังได้รับผลกระทบนะครับเนาะรถจมมิดหลังค่าเงียบแม่เอ้ยนี่ล่ะนี่ล่ะนี่ล่ะเพิ่นว่าเพิ่นวางได้สยามไส้ฟังเบิ่งแล้วมันก็คือความเพลินพลังเงิน500บาทช่วยชาติพัฒนาแม้น้ำท่วมมิดหลังคาก็ยังต้องกาเบอร์เดิมเบอร์เดิมแม่วางได้พวกกาแม่แล้ววันนี้ว่าสั่งจำไว้ด้วยแม่เด้อพลัง500บาทนี่ล่ะเป็นยังไงอย่ามาบอกประสดกันหน้าว่าสั่งอันแต่ตอนแรกกันพักนี่ก็มา300บัดพักนั่นของอาหารเนี่ยก็ต้องเตียนปากกาแล้วเบนเข็มมันเพราะฉะนั้นแล้วล่างเทียนล่างข้าวคุณพ่อคุณแม่บ่ได้ว่าดอกครับทอดนาเลือกตั้งสิขึ้นไปไว้อยู่หน้าบ้านเงินไม่มากาไม่เปลี่ยนลูกก็บ่ได้ว่าดอกนะครับแต่ว่าขันกาแล้วนี่ให้กาคนที่ท่านฮักนะครับพักที่ท่านชอบนะครับอย่าหาคำตอบกับเงินแค่300หาคำตอบกับเงินแค่พันเพราะสุดท้ายแล้วเงินที่กระเจ้าออกมานั่นก็สิมีการเขาเรียกว่าขึ้นทุนนะครับเนาะอันนี้บ่ได้ว่าพักใดพักหนึ่งแต่ว่าเป็นสิ่งที่พอกับแม่ต้องคิดพิจารณาน่ะนะวัสดีครับนุ่มสยามใช่ครับผม
1: เล
0: ่
1: นเกมแ
0: ท้เอาโหเล่นเกมจะได้มาเร็วแท้แม่เล่นเกมยังเรียกเล่นเกมยังกับลูกชายครับแม่จ๋า
1: เกมยังก็ได้ว่าก็ได้ของ
0: เอากันนะสั้นกัดร้องเพลงให้ลูกฟังจากเพลงดูกันอยากได้ของอีเดียนั่นน่ะบ่ได้ว่าได้ล่ะ
1: เอาเป็นนั่นบ่ได้บ่ไรซื่อซัดยังสิแม่
0: หวานแล้วสิมาแต่งความเว้าให้เขาเองจังได๋บ่เนี่ยเจ้าของตั้งท่าอย่างมะลินไรซื่ออย่างน้อบัดนี้เน
1: า
0: ะเอาฮะจำได้อยู่จำได้อยู่จำได้อยู่อีแม่บุญเลื่อนอยู่ที่อัน
1: ของ
0: ไ
1: ม่ได
0: ้
1: ได้บางหันแล้วอยากเล่นเกมแม่จ้ะ
0: เบยคักหลายอยู่ห้อยเพิงบ้านบ่แม่แม่บุญเลื่อนคักหลายเนาะเออเอาสิซับไปสั่นไปแม่แม่
1: แม
0: ่ให้คุณแม่บอกให้คุณแม่บอกพร้อมไปพร้อมไป
1: พร
0: ้
1: อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วมันบอกครับแม่ครับอ่ะให้อีแม่บอกชื่อหนูมา
1: หน
0: ูโอ้ยอย่าเลี้ยวปะนั่นอย่าตั้งหลักกรรมการว่าท่านได้นับอยู่นะเออเข้าที่ระวังได้ไหมเอาสิบชื่อมาได้หนูน่ะนะเอา
1: อย่าสิชื่อได้อันนี
0: ้อ่ะหนึ่งหนูพุกอันจะฟ้าว่าเจ้าของเดี๋ยวเบิ่งแย่งกระจกกับมัดถ่วงว่าเจ้าของคือหนูพุกหรอเนาะอ่ะอีแม่กระไรหนึ่งหนูพุกสอง
1: หนูท้องขาว
0: สองหนูท้องขาวสามเอามาได้หน่อยแท้ได้2อันนึงตายตกแล้วบัดนี้หนูหยังสัญญวนเล่นอยู่นะมันอันป้าเขาน่ะหนูหยัง
1: หนูหยัง
0: ล่ะที่มันเล่นน้ําป้าเขาแล้วลังเทียข้าเจ้าก็จับมาแล้วก็ไปไว้น้ํางานน้ํากัดเอออาซี
1: หนูหยังอีกอ่ะป้าหนูหยังอีก
0: นั่นเอาแม่หนูหยังหน้าเหลี่ยมแหลมน่ะแม่ย้วนย้วนตาสวยๆน่ะแม่หนูหยัง
1: หนูสิง
0: หนูสิงฮะเอาหูยังอีกแม่หนูยัง
1: จิแม่เนี่ย
0: อันหนูยังแม่อันที่ว่านั่นมันเป็นนั่นมันเป็นตลกแต่แม่แม่อินเตอร์นะแม่หนูยัง
1: อินเตอร
0: ์เออหนูยัง
1: หนูหนูท้องขาวหรือเปล่า
0: เอาเออหนูท้องขาวเอาเจ็ดแม่เจ็ดอย่าว่าหนูท้องดำเด้อ
1: เอาแล้วหนูท้องขาวเอาแล้ว
0: หนูยังอีก
1: หน
0: ู
1: ผ
0: ูกหนูพวกเก่าแล้วเอาลูกซอยหนูลิงหนูลิงแม่รู้จักหนูลิงบ่
1: หนูลิง
0: เออเอาแปดแม่แปดแปดแปด
1: โอ้ยยังขึ้นไม่ออกเลย
0: เอาติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกหนูยังเอาอู้บ่แม่
1: หนูผูกเก่าแล้ว

0: จะเมนวนมาจะหนูพุกด้านนี่กระได
1: เอา
0: แ
1: หละหนูซิงเอาแหละ
0: แม่เอาตอนแม่มันมีอีกหนูนึงหนูท้องขาวปักใต้ครับแม่หนูท้องขาวปักใต
1: ้หนูยังหนูท้องขาวปักใต
0: ้เออเอา8 9แม่9 9 9หนูยัง
1: โอ้ยขึ้นบ่ออก
0: โอเคเอาแม่เอา8อันก็พอแล้วหาเนี่ยอันเอาสิเอามายัดอีกสัก2อันซะไปอันหนูกินอะไรเป็นอาหารอีก2อย่างนึง
1: กินข้าว
0: สอง
1: ที่ข้าวโพด
0: โอเคได้สิพอดีโอ้ยคักหลายเนาะดีแต่อยากเล่นเฮ้ย
1: เฮ
0: ้
1: ยเนาะ
0: มันแม่จากจริงๆอ่ะหนูนี่มันยากอีดีละ
1: แม่
0: ก็สิคิดคิดพ่อจะหนูวันคิดพ่อจะหนูพุกหนูพุกอยู่หั่นน่ะกับหนูต้องขาวอยู่หั่นจ้าจ้าแม่เอาขอบคุณหลายๆเดี๋ยวลูกซ้ายส่งกาแฟให้กินเบื้องไปล่ะกาแฟน่ะกินจักรอบแล้ว
1: กินหลายงวดเลยเนาะสั่งหลายงวดแล้วค่ะ
0: มักมองใดมักมองใด
1: มักดีค่ะเมื่อวานโด
0: นอีลีน่ะ
1: แม่น
0: โอ้ครับ
1: จำเลยต่อไปนี่นะ
0: ครับแม่จ้าตอนเนื่องกันเรื่อยๆเนาะแม่เนาะรอบนี้ลูกทรงให้ไปกินเบิ่งก่อนเด้
1: อ
0: ฝากบอกอ้อมแอมใกล้เคียงแน่ผู้กระเจ้าอยากร้องอย่างหยังอ่ะน่ะเพิ่นเสียแม่แท้เด้เพิ่นบ่ใครเสียสยามไซเด้เออ
1: ค่ะบอกอยู่เขาเจ้าก็กินนําอยู
0: ่จ้าๆขอบคุณครับ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: อันให้ทูบ
0: เดี๋ยวทูบบ่ขาดครับแม่จริงๆมันก็สิมีหนูลิงหางสันหนูหน้าหางยาวหนูท้องขาวบ้านหนูสวนนะครับหนูพุกหนูแฮมเตอร์ผลตัวนะครับเนาะหนูนอเว่ไปสันตัวนะครับจริงๆเราหนูนี่หนูจีดจังสินะอีแม่นะครับหนูนอเว่นี่ตัวใหญ่ได้แม่ตัวบักใหญ่เลยมักอยู่น้ำทอระบายน้ำอยู่น้ำกองขยะอันนั้นเขาเรียกว่าหนูนอเว่นะครับหนูพันใจแอ้นอันนี้มักสันโดดบ่ใครไปพ่อผู้ใดดอกนั่นเอากะดีกันแล้วครับแต่ว่าหนูนี่คันหนูอีกแบบนึงได้แม่เด้อหนูนี่อีกแบบนึงคือมันอยู่น้ำไอ้คาราโอเกะหนูแบบนี้บ่กินข้าวโพดมันกินแต่เบียร์กับเหล้า เออแล้วเวลามันห้องมันบ่ห้องกี๊ดๆๆๆหนูซุ้มนี่มันสิห้องเฮ้ยกากแดดได้ดีกันไหนพ่อจ๋าแม่จ๋ากับกาแฟห้อมคอฟฟี่มายก2ครับมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าดีเอลซีคุณพ่อคุณแม่หลายผู้หลายคนฟังบักหลาสยามใจเว้าแล้วก็สนใจละเพราะว่าแม่ฮู้ว่าตอนนี้บักหลาขายดีเอลซีดีย้อนหยังดีย้อนว่าคนเริ่มเข้าใจบริบทคำว่ายาแก้ปวดหลายขึ้นแล้วแม้แต่คุณหมอนี่ครับแม่ฮู้บ่ว่าแม้แต่คุณหมอก็ออกมาเตือนเรื่องเล่าของพึ่งระวังนะครับเรื่องเล่าของการพึ่งระวังเกี่ยวกับการกินเกี่ยวกับการกินยาแก้ปวดผมซีว่าอธิบายให้พ่อให้แม่ฟังสั้นๆว่ายาแก้ปวดมันทำงานแบบไหนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตรับสายนี้ก่อนสวัสดีครับสยามไซครับฮัลโหล
2: ครับอย่าว่าน้ำครับสยามไซนะ
0: พ่อครับผมกำลังว่าครับเซ็นเลยครับผมเซ็นเลยกำลังว่าได้ตอนเนี้ย
2: ครับ
0: พ่ออีพ่ออาเชิญเลยครับวางได้
2: ได้เออนั่นคือพออยากได้กาแฟนี่คุณตั้งมา2เทื่อแล้วล่ะอันนี้ยายต้องนี่โตคุณตั้งมาเทื่อละติดกองตั้ง2เทื่อแล้ว
0: โอ้
2: บ่ได้ตั้งเถอะน้ำสยามไทยนี่ตั้งน้ำพวกกัน
0: เจ้าหน้าที่โอเปเรเตอร์ที่พ่อโอ้ครับเข้าใจอยู่ครับพ่อ
2: บ่เหตุพอมากินมันไข่อยู่นี่
0: เอาตี
2: ้คือครับไข้ไรเจ็บแสดงว่าไข้ไรเจ็บคือพอมันกดไหลย้อนมันกินเหล้ากับไม่แห้งบันพอกินมันอีก2งวดแล้วตั้งกับในป่าน้อยบาดนี้มือนี่เพิ่นว่าสิตั้ง 2,000 กัวเป็นตั้งไปผมก็ท่านฮู้แต่ว่าเดี๋ยวนี้พออยากเล่นเกมแล้วพอสิตั้งอีกกันหาก400480บาท
0: 580ได้ซื้อกล่องครับพ่อครับ
2: เอาพี่พ่ออยากได้ซื้อจะกล่องสีเอาอวยพ่อนเดียวเลย
0: อุ้ยมาคือพ่อผมเนี่ยย่างหาจนเกือบขาดผมได้ย่างหาหมอแลหมออวยพรเนี่ยพ่อผมอยากได้ยินขนาดเลยส่วนมากมีแต่คนร้องเพลงแม้มันคือพ่อโชคดีแต่ว่ามื้อนี้ลูกแม่
2: ครับคันก็สั้นพอจะ3นาทีหรือ4นาทีได้เลยเอาตอนชูชกนะ
0: โอ้ชูชกชมเดินไพ่สิพ่อหรือชูชกอีหยัง
2: อ๋อเ ชกในเมียสาวน่ะนะ
0: โอ้ช่วยชกในเมียสาวโอ้
2: คันคันเดินคันเดินไพ่ยังเอามือลุ้น
0: อย่างเออเอาช่วยชกในเมียสาวเนาะพ่อเนาะแล้วมันม่วนถือว่าเป็นการอำนวยอวยพรซ้อมใส่บุญกฐินคักๆเนาะพ่อเนาะครับเอา
2: แต่จะเป็นยังไงเราคือเดี๋ยวพ่อหลวงทั้งพ่อกระเถาแล้วอยู่70กว่าปีนะ
0: เออต่างเป็นเป็นวิทยาทานให้กับลูกเสริมบารมีให้กับหลานแล้วพ่อเอ้ยดีแล้วล่ะครับ
2: ครับครับเอาเด้อพ่อจะเรียนทุ่งทงจะเข้าเด้ออ
0: าราธนานิมนต์เลยครับพ่อครับ
2: ครับผมเอาล่ะถึงกันหาฟังว่าจะติดเทศต่อขอเรียนเชิญพี่น้องประดับทองเรียงมีทานฉันที่ได้เก้าตานถึงกำเนิดชู้โศกตกกระโปกลงลังที่เลือไหลไก่เจ้าเห็นอีลุ่มปุ่มเป้ามิ้นคุยโศโคโรคปีนิดสิกาดเงียนเมาเต่าผู้เดียวปากตะปากเดียวเบี้ยวตากันในหูเหินตากระเลินหูก่อต่างกระดูกข้างเงินบำจากเป็นกรรมยังนาเป็นมาสะพัดเกิดกำเนิดมาเดือดร้อนเครื่องขอนเผาสกุลฉันที่เล่าแต่งแต่ปุ่นเข้าเมื่ออยู่ในขั้นแม่มันฝันหน้าหน้าประหลาดใจจนบ้าฝันว่าจินบากว่าเมื่อจิตบุงจนพุ่งไข่จินหลับไข่เมื่อตามซ้ำวิเริงปานนั้นก็บอกลาบงัวตั้งว่าจำที่หมอย่อยุกจนหมดแรงตื่นขึ้นมาก็เลยหิวเจี๊ยบอยากกินบ่มีแล้วแม้ว่ามันมีทองเห็นอันใดใจแต่อยากน้ำไหลไหลอยากแต่ก้อยซอยใส่ใส่บักน้าโอแม่มันแสนปวดเล่าจนตูกท่อละกำเป็นน้ำแล้วสูดละไก่เสียพายอยู่ในทองพ่อแม่เดี๋ยวข้องปัดโตเมียนได้ทิพย์เปลี่ยนจนที่คอดแม่มันเจ็บปวดท้องเจ็บมือได้หวนห้องพ่อเมื่อมันออกคนแม่เลยขาดใจตายเกิดเป็นชายบ่อคือเขาพ่อได้เอาไปเลี้ยงกูไก่เตี้ยงบ่อนต้องจับบ่ายอุ้มกอดนอดพ่อข้าเขาไก่ไปป่อกับไม้มึงเปลี่ยนไปไปก็ได้เอิ้นว่ามนุษย์ตับปีเป็นกะลีอัปปะลักบาปกรรมน้ำตองพอมันป้องไปเลี้ยงเข้าเดียวก็ตายจากโอ้ยนี่หูหากเป็นปูญาเท่าเอามาเลี้ยงต่อไปอยู่ต่อมาปูญาได้ไว้จีบสังขารตาเลยตาย้ายเลยสงสารได้เอามันไปเลี้ยงพ่อเพียงพ่อว่าเพียงเข้าได้ตายายก็มุดบอดหอดพ่อลุงเมตากูมาเลี้ยงต่อมันทั้งเอาว่ามูนันเสียยายเสียยาตายโลหิตเขาก็เสียชีวิตจากมันตีเกียงกูไก่เชียงบ่อนเลี้ยงกับเพียงสันใสแสบบักโตแสบประหลาดอายสุนเต่าเก่าพันนับตั้งแต่มือนั้นมันก็เล่าจนจัดไปหานอนน้ำวัดหมู่ประสงค์ชงวนท่านพ่อคุณก็เลยให้มันมีไปบ่เลี้ยงต่อก็จะคุ้มเดือดร้อนพระสงฆ์งอนบ่ติดกันมันก็เลยโดนดันออกเที่ยวหาขอรอไปตำข้ามีคำใจก็นอนหันขอเอาคันเอาพาเงินตาเบี้ยบาทขอเจียวนั้นเจียวนี้ก็มีตื่นมากลายไว้ยาไก่ก็เป็นเท่าสังขันเล่าก็เลยอ่อนหลังก็กดแถวก็ตรงช่วงเผาหัวแต่หลังเงินไก่เงินใจบังลอยแต่สาบอาศัยตั้งไปไปไปมาจิตยังหาบนเจ็บเมียนเงินบ่มีเสียด้วยถึงเข้าช่วยจนขี้แยงแห้งไปฝากเสียไว้แล้วตาให้เบิ่งดูเที่ยวก็เลยบ่หัวตาเหตุหายอนะนับตะมันหนีป่าห้างไกลไหลดวงของทั้งปวงมองเจ้าสุนเสียปีปนเกิดยกจนเอาเงินเท่าไปใช้กินป้ามมันมาถามเอาขึ้นแล้วเมียมึงยินเจอเอาละเด้อเข้านี่บ่มียังสิต่อเท่นตอบมอบลูกเต่าให้เจ้าเต่าคว่ำเมาโหลดบ่มีข้ากระใจระบาดนี้คนแจได้เนื้อสาว พ่อพ่อจิ้มแค่อากระตุกกองมองมัวขั้วเอาเส้นนั่งหน่อยเมียแพงบ่ได้แต่งแม่งไปฝาดจูบหน่อยบนเคยยังนั่งนอนจังมันแก้วคำก่อนนั่งนาดอมิตรจัดตาจิตถึงคุณมันได้จังถ้าบ่กินได้นั่งกระโชดที่ไอเหลือใจดีเหลือใจดีบ่เคยขาดวาสนาผู้ขาดมาต่อยตำบินเกียดอยากกินแกงอ่อนอ่อนซ้อนได้ได้กินแก้วเกียดอยากกินลาบก้อยผลมาปวดแก้วกระโปงเอาละทั้งนี้ละ
0: โอ้ข้าพ่อสาธุมันถ่ายถอดว่าผมเพิ่งรู้ได้นะว่าเพิ่งรู้ว่าชู้โชคนี่พ่อกระตายแม่กระตายไปอยู่กับป้าป้ากระตายตัวนี้เนาะพ่อเนาะโอ้ชีวิตคนสัวคนบ่ดีครับแมนแมนแมนผมเข้าใจพ่อยกฟังเบิ่งพ่อให้ลูกถามเนี่ยพ่ออันอีพ่อสิสร้างกาแฟเพิ่มอีก4กล่องแล้วก็ให้บังลาวอีกกล่องนึงเป็น5เป็นนาทีละบาทเนาะพ่อเนาะแม่นบ่ครับ
2: ครับผม
0: โอ้ยดีหลายครับพ่อเอาขอบคุณหลายครับพ
2: ่อ
0: ครับครับพ่อ
2: กันยังตั้งครับกันยังตั้งโทรมาหาพ่อใจเอาเดียวเลยตอนไหนตอนอันพอเหยียดท่านลูกนี่ตอนยังกับนี่มั้ง
0: โอ้ยเจ๋งเลย
2: พ่อกับบวชมาเป็นปี2ปีนี่พอนี่มากินมาแล้วนะ
0: โอ้บวชบวชเป็นการมาแล้วครับดูพ่อเอ้ยอาสาธุสาธุก่อนครับครับผมครับครับครับพ่อครับครับเอาเดี๋ยวลูกเสียโทรไปเอาที่อยู่กับอีพ่อเด้อแม่จ๋าพ่อครับเดี๋ยวก่อนที่จะฟังเรื่องเล่าของการบวชนะครับผมเปิดเพลงนี้จบแม่มื้อนี้ผมสิได้ให้อีพ่อไปรู้จักอีแม่หลายผู้หลายคนจะรู้จักเอื้อยเล่าอยู่ดอกนั่นคือเอื้อยการหลวงแม่แม่เอื้อยธิดาการหลวงเล่าเป็นโคโศกอยู่ที่ค่อนสวรรค์แถวช่วงสามหมอนะครับเพิ่นก็ขายกาแฟฮ้อมคอฟฟี่คือกับบักลานะครับผู้หลายคนบอกว่าเอาแม่นี่ลีติสยามใช่ซื้ออันกาแฟกับอันเอื้อยการหลวงก็ได้อีลีติว่าซั่นได้แม่ว่าให้ยากได้อันนั้นทีมงานเดียวกันได้นั่นน่ะก็ได้นะครับเดี๋ยวเพิ่นสิมาเว้าจบเพียงนี้เด้อแม่เด้อจบเพียงนี้นะครับผู้ใดที่อยากเว้าจากับเอื้อยการหลวงผู้ใดอยากจะทักทายเพิ่นขายอยู่ร้านใดเนี่ยพี่น้องแถวคอนสวรรค์แว่งน้อยชนบทโคกผัวไส้นี่เดี๋ยวจะค่อยมาฟังจากปากเล่าก็แล้วกันแต่ว่าตอนนี้ผมก็อยากเปิดเพียงนี้แม่พ่อผมอยากเปิดเพียงนี้ให้กับอีพ่อเด้อเป็นยังคืออยากเปิดให้คิดถึงว่าสิถามต่ออยู่ดอกเวลาจำกัดอันพ่อครับเป็นยังพ่อคือได้สิกเอาอีหลีบ่ลาอันแม่โตนะเราเป็นคนมักผู้ใส่ในเครื่องแบบ เรามาจังหันอันเล่าก็เลยอันพ่อดีอันเมื่อนั้นพ่อก็กำลังเงินกวดตาดอยู่อันหลวงพ่อค่ะอันสิบวชไปเรื่อยๆจังสิบ่สิกบ่ค่ะเอากระซิกบ่ได้ดอกไม่ออกเอ้ยอยากเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านสืบสานพระพุทธศาสนาอันแล้ววันอันรถบ่มีคนขับเด้ล่ะหลวงพ่ออันซื้อไว้ก็ได้เอาบ่เป็นหยังดอกบ่มีคนขับก็ขายมันรถมันบ่ได้ถามกินเขาคือจังคนดอกอันบ้านเด้ซะหลวงพ่อหลวงอันบ้านที่เฮ็ดไว้นั่นน่ะอยู่กันว่าสิอยู่นํากันนั่นน่ะก็บ่เป็นหยังบ่มีคนอยู่ก็ไว้หันละมันบ่น้ำท่วมคือกรุงเทพดอกนะคันสั้นอีสันขายได้ซะเออขายโลดขายโลดคันขายแล้วไม่ออกสิไปอยู่ไสล่ะก็สิไปอยู่พัทยาเอาผัวฝรั่งพุ่นล่ะค่ะห่วยไม่ออกอย่าว่าจังสั้นนะอีหลีค่ะเออๆคันจังสั้นเดี๋ยวอาตมาไปซิกจะเข้าก่อน ตั้งแต่พุ่นละสยามไสเอ้ยก็เลยได้ซิกคันแม่นบ่ซิกนี่ไหวพระอาจารย์พิมพ์ผ้านี่ว่าแม่นโสกันคนละธรรมาตได้เลยว่าซั่นเป็นซั่นเนาะพ่อเนาะอันนี้เว้าใหม่คือใหม่เนาะพ่อเนาะ

0: มานะขวัญ นะพี่น้องอยากกินกาแฟบักหลากระโทรมาเด้อครับแม่จ๋า043009888ผู้หลายคนบอกว่าโอ้ยสยามไส้กันอยากสั่งปุ๊บแล้วมันได้ปั๊บนี่รับมองใดแน่ว่าสั้นโอ้นี่เดี๋ยวผมสิโทรหาพี่สาวผมครับเอ้ยฮักเอ้ยเพียงสิถามข่าวซะก่อนเอากาแฟไปเมื่อนั้นขนขึ้นรถให้จนสยามไส้แอลซ่วงนี่ไปจังใดมันเหลือจากกองจากล่างซะเด้คือว่าคักว่าแน่แท้พี่น้องทางค้นสวรรค์ก็ได้นะครับอะโลสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องมิตรรักแฟนเพลงสยามใจทั่วประเทศทุกจังหวัดนะครับ
0: จ้า
1: ดีเจสาวนครกะหลงจ้าฝากขึ้นนครกะหลงเฮาแนมเด้อทางคอนสวรรค์ชัยภูม
0: ิอันได้ยินข่าวว่าทางพุ่นนี่เฮ็ดออกดีแล้วกาแฟเป็นได้ขายดีบ่พี่น้องขึ้นผู้ขึ้นหยังเพิ่นคือสิกินดีแท้ออกแง่มื้อเช้าใหญ่
1: จ้าพี่น้องขึ้นผู้ขึ้นพากะโอ้ยบ่เจ็บหัวขอกหัวเข่าคือเก่าแล้วตั้งแต่มีกาแฟหอมคอฟฟี่ของทีมงานสยามใช่กับสาวนครกะหลงจ้า
0: อ๋อเอ้ยอันเห็นบอกว่านอกจากพี่น้องโทรมาสั่งได้แล้วนี่ก็มีการกระจายอยู่น้ำร้านค้าหลายหม่องพร้อมสิครับเอ้ยที่เฮา
1: เป็นค่ะกับตัวแทนจำหน่ายแต่ในหมู่บ้านในพื้นที่ต่างๆในเขตใกล้เคียงที่ฟังจากคืนสถานีนครกะหลงเด้อพี่น้องจังใดกะฝากหมู่บ้านของเฮาแต่ละร้านค้าถามหาได้กาแฟของทีมงานสยามใช่กับกะหลงได้จ้าเป็นของบริษัทอยู่น้ำกันกินน้ำกันนะครับ
0: อ๋อครับครับครับเลยแล้วอันเป็นยังไงนะฝนตกว่าอยู่พุ่น
1: ฝนกะแสงแซ่แสงแซ่จ้ากับบ่ท่อใดทั้งที่บ่ท่วมตัว
0: บ่ท่วมอันแล้วอันแล้วฝนตกจังซี่เกิดทั่วสั่งสิเป็นตาได้ซ่าบ่เนี่ยแล่นส่งได้อยู่ติ
1: บ่ซ่าบ่ซ่าจ้าบ่ซ่าพี่น้องสั่งปุ๊บสั่งปุ๊บไปส่งให้ทันทีค่ะบ่เกินค่ะต้มน้ำร้อนไปถ่าก็จังสยามใช้เบาได้เลยจ้า
0: อ๋อหมายถึงว่าแดดก็ต้องพาฝนก็ต้องลุยว่าแต่อีแม่สั่งแม่นบ่เนี่ย
1: แม่นจ้าเอาใจพี่น้องเต็มที่ใหญ่พี่น้องได้เซาเจ็บแข้งเจ็บขาพี่น้องเขตใกล้เคียงคอนสวรรค์ชัยภูมิเขตทั้งพี่ก็อย่าลืมเด้อฝากกะหลงไว้น้ำแน่จ้า
0: เอ้ยอันมีผู้ใดในที่เอ้ยอยากจะฝากไปหาพี่น้องบ่ที่เพื่อนเป็นลูกค้าเรากินน้ำเฮาประจำเราเพื่อนเป็นจังใดแน่นะอันให้เอ้ยบอกเนี่ยก็ได้ครับเอ้ยครับเพราะได้เอิ้นหาเพื่อนแน่ FC แฟนคลับเฮาทั้งพุ่น
1: ฝากพี่น้องทั้งทั้งคอนสวรรค์ทั้งดงบางใหญ่อำเภอเมืองชัยภูมิทั้งชนบททั้งโคกหัวใจเด้อจ้าอยากได้สมุนไพรกาแฟหอมกาแฟจะเป็น DLC เทียนหลงติดต่อได้กับร้านสบายใจโคกโพชัยแถวบ้านพี่น้อยพี่เดือนพุ่นล่ะจ้า
0: อ๋อครับ
1: แล้วกับพี่น้องทั้งแบ่งน้อยร้านจำลองร้านซับสมบูรณ์นะคะแล้วกับพี่น้องทั้งแกงคอก็จะเป็นร้านสิริไพบูลย์ร้านขายยา
0: โอ้ยกระจายหลายอีหลีตัวนี้เนาะครับเนาะ
1: จ้าแล้วกับพี่น้องทั้งอำเภอเมืองกับคุณแม่อุทัยน้ำในเด้อจ้าอุทัยบ้านห้วยว่าอำเภอเมืองชัยภูมิขายดีค่ะพี่น้องครับ
0: จ้าไปซื้อยูหันก็ได้วันทอไป
1: ได้จ้าหรือว่าพี่น้องคิดฮอดกาหลงกะมาเจออยู่สถานีก็ได้เพิ่นว่าจังซี่ได้นมสยามใช้
0: ครับยาย
1: เพิ่นว่าของกาหลงนี่กับของสยามใช้มันแม่นอันเดียวกันบ่ว่าซั่น
0: ครับก็ยืนยันการันตีเนาะแม่เนาะบัดนี้พี่น้องก็สิได้สบายใจแล้วลางเที่ยโอ้ยฐานนมสยามใช้2มือ3มือไปเอาน้ํากาหลงก่อนนะคือสิไว้เถอะก็จั่นได้รถเป็นบ่ครับ
1: แม่นจ้า
0: เบิ่
1: งกาหลงกับสยามใช้เดียวกันจะลืมเบอร์กาหลงแท้ๆจําได้จํา
0: ครับ
1: บ่ต้องลืมเลยเพราะว่าหยังบ่ติพี่น้องเบอร์นี้อยู่มา30ปีแล้วจ้า
0: ครับบ่บัดนี้
1: เปลี่ยนแปลงไปไส
0: เออเอาอัน
1: ครับ
0: อันเบอร์ยังก็เบอร์อันสาวธิดาการลง
1: 089 089
0: จ้า
1: 580 0340อีกรอบเนาะ
0: จ้า
1: 089 580 0340เอาฝากอีกเบอร์นึงก็แล้วกันเบอร์ที่ขอฟังเพลงเบอร์ที่สั่งสมุนไพรเบอร์ฟังเพลงกับสถานีนครกะหลงเฮาอีกเบอร์นะจ้า
0: จ้า
1: 044
0: นั่น
1: 056
0: ครับ
1: 956จ้า
0: โอเคเด้อป๊าดอันพี่น้องครับฟังสาวการหลงกับพยายามกินยาตรงเวลาในเด้อเพราะว่าบ่หวานสิขึ้นเสียงจังแม่นหวานครับ
1: ขอฝากพี่น้องไปน้ำแน่ด้วยจ้าผู้ใดฟังขึ้นกะหลงอยู่กะมาซื้อกับสาวนครกะหลงได้เลยทันทีค่ะไม่ต้องบอกว่าเดี๋ยวซ่าเดี๋ยวเลี้ยวบ่เป็นหยังค่ะว่าจะโทรมาสั่งให้แล่นส่งให้ทันทีทันใจคือกันครับบ่แพ้นุ่มสยามใช้กันแล้วกันเด้อ
0: โอ้ยของแท้ของแท้สุดยอดครับใหญ่เอาขอบคุณหลายๆอันนะครับพี่สาวนครกะหลงน้องบ่รบกวนเวลาเนาะปกติสาวนครกะหลงเนี่ยสาวกะหลงเนี่ยจักอยู่ขึ้นนครกะหลงช่วงเวลาใดขึ้นใดนะครับใหญ่
1: กะหลงมี2สถานีฝากพี่น้องเด้อที่ฟังทางเว็บไซต์ก็ได้นะจ๊ะ
0: ที
1: ่ดากะหลง.com
0: จ้ะ
1: แล้วก็นครกะหลง .com 104.25 กับ 101.25 ฝากพี่น้องไว้น้ำเนเดอร์
0: จ้าจ้าจ้า
1: แล้วก็อยากได้สมุนไพรกับสั่งกับกะหลงได้ของแท้ของจริงต้องนครกะหลงกับสยามชัยเท่านั้นจ้า
0: เย้ขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณจ้าจ้าขอบคุณจ้าบั๊กสั่งมาปวดที่อะไรเหรอของแท้ของจริงมาสั่นต้องขึ้นนครกะหลงแม่ครับแต่ละมื้อแต่ละวันเดี๋ยวนะครับผู้ใดอยากได้ยินเสียงดีเจโคสวกจังไอ้ฟอนใช่อยู่ทั้งบ้านดุงนะครับหรือว่าจะเป็นพี่น้องกินหลายพื้นที่นะครับซินี่เซอร์ไพให้ฟังเรื่อยๆทุกช่วงของดีเจจบสปอร์ตโฆษณาชุดนี้ผู้ใดอยากประมูลกาแฟ4กล่องคักว่าบัดนี้กล่องละ100อกอัน4กล่อง100กาแฟ4กล่อง100น้ำมันนวดคิ้มนวดโกโก้กาแฟทั้งชายแถมคือกัน BLC ปกติกล่องนึง290แต่ขัดเอากับบักลาสยามไส้ตอนนี้เอากับบักลาสยามไส้ตอนนี้ช่วงประมูลตอนนี้2กล่อง500เหลือ100เดียวแต่ว่าสิเป็นของใครนั่นขออนุญาตแป๊บเดียวได้แม่เด้อจบสปอร์ตโฆษณาชุดนี้จดเบอร์ลูกไส้ไว้แม่เบอร์นี้ครับมาประมูลน้ำกันเด้อ
2: กาแฟสูตรคอลลาเจนดีต่อข้อเข่าสดชื่นกระปรี้กระเปร่าก้าวเดินมั่นใจไปกับหอมคอฟฟี่คอลลาเจนโทร043-009-888 043-009-83ตัวนะทุกคน
3: ถ้าซื้อกาแฟใหม่แล้วต้องจ่าย 1,000 บาทผมยอมเก็บเงิน500ไว้แล้วเลือกรุ่นนี้ดีกว่าครับ4กล่อง580กินแบบยาวๆ2เดือนไปเลยแล้วได้ตัวท็อปออปชั่นเต็มทั้งกล่องกินแล้วปลอดภัยสบายใจกว่าเลยนะครับได้ความหวานจากย่าหวานครีมเทียมไขมันทรานส์ไม่มีไฟเบอร์ส้มแขกช่วยระบายถ่ายคล่องก็มีมาให้ก้าวเดินอย่างมั่นใจในท่านที่มีปัญหาข้อเข่าดังเอวลั่นด้วยส่วนผสมคอลลาเจนก็ดีนะครับเรียกได้ว่าเพียบพร้อมแล้วสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่กล่องนี้นะครับแล้วก่อนส่งมอบกาแฟก็ได้ให้ครีมนวดและสบู่สมุนไพรผ้าถุงผ้าเช็ดตัวแว่นขยายกาแฟท่านชายโกโก้คอลลาเจนเชอริสให้เลือกตามความต้องการใส่ไปอีกด้วยกาแฟหอมคอฟฟี่ชุดนี้ราคา4กล่อง580สนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้แล้วนะครับโทร043-009-888 089-422-4444 095-383-5555
4: ยุคข้าวยากหมากแพงหากเงินก็อยากประหยัดสุขภาพดีก็อยากได้เลือกกาแฟหอมคอฟฟี่นะครับทุกคน
0: พ่อจ๋าแม่ครับบักลามักมองที่ว่าเศรษฐกิจมันแย่เงินก็อยากประหยัดสุขภาพดีก็อยากได้เฮ็ดจังไดสยามไส้เอากาแฟหอมคอฟฟี่อันนี้แม่บ่ผิดหวังแน่นอนแม่ครับผู้ละคนถามบักลาว่าสยามไส้อันดีเอลซี่เป็นจังไดก็ลูกสั่นๆบ่แม่เอาแบบสั่นๆเลยบ่คันแม่กินยาแก้ปวดทั่วไปเนี่ยนะครับการทำงานของยาแก้ปวดเนี่ยมันจะลงไปในกระเพาะปั๊บมันจะแล่นไปถ่าเลยไปจอเลยนะครับเมื่อร่างกายเฮาสิบ่ทำงานตามโต้งเสียขาเฮาปวดปั๊บนี่มันจะแล่นไปที่เส้นประสาทสมองของเฮาเพื่อสั่งการว่าตอนนี้เขาไม่ได้อักเสบเพราะมันตามโต้เด้อแต่ว่าบักยาแก้ปวดมันสิเป็นดักทางเลยคือตำรวจตั้งด่านจับยาเสพติดนี่แม่มึงอย่าขึ้นไปมึงอย่าเข้าไปนะครับพอมันเข้าไปสั่งสมองบ่ได้มันก็เลยให้เฮานี่บ่ปวดแต่จริงๆถามว่าความอักเสบอยู่หม่องหัวเข้าหม่องข้อหม่องขาเนี่ยมันดีขึ้นบ่บ่ได้ดีขึ้นแต่สำหรับดีเอลซี่อยากแคปซูลสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยมันเป็นทางหน้าที่นะครับแก้ปัญหาที่ตรงจุดด้วยตำรับสมุนไพรไทยพื้นบ้านแบบง่ายๆที่สกัดใส่แคปซูลให้พ่อให้แม่ได้กินอยู่แล้วปวดขาอย่าไปตื่นนะแม่บานี่เด้อหัวเข่าควันบ่ต้องย่านแอลลันอิมาลดโคเก็ตบ่ต้องไปกินอาหารเสริมแก้ปวดมันเสียเวลาดึกเลยครับยาแคปซูลสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยไปเลยซื้อว่าดีเอลซี่10เม็ด1กล่อง290คันเอา2กล่องปกติ580บ่ต้องเอาแค่500พอสนใจอยากได้อ้าวลุยมาแล้วมาแล้วอันขายจังไดขายจังไดบ่ยากครับแม่ช่วงประมูลบ่ต้องไปเว้าราคาเต็มเว้าที่ราคานะครับเนาะ2กล่อง2กล่อง100เดียวกาแฟก็4กล่อง100เดียวครับแม่เอาหวัดดีครับนุ่มสยามไส้ครับผมฮัลโหล
5: จ้าๆครับกาแฟ
0: แม่แม่จ้าจ้าว่าหรือเจ้าแม่เป็นไดเอาจักกล่องเจ้าแม่จ้า
5: เอา
0: ครับครับ
5: 4กล่องครับอัน นั่นมีของแถมบ
0: ่ไอ้ของแถมนี่หลายคักตอนนี้อันไพ่เซ่แม่ไพ่เซ่ว่าเลยครับแม่จ๋าครับผม
5: เอาน้ำมันนวดแน่สบู่แน่นะ
0: เออคีมนวดเอาสูตรเย็นหรือสูตรร้อนจ้ะแม่เอาลูกแถมให้ไปเลยจ้า
5: เอาส
0: ู
5: ตรเย
0: ็
5: น
0: เอาสูตรเย็นให้มันเย็นคักๆเย็นจ้อยๆมือต้อยตําชีตะแล่ป้าบเออเอาอันอาสบู่นี่เอาสบู่มะขามเนาะแม่เนาะกินตุ๋มจะค่อยหอมเนาะแม่เนาะหรือเอาสบู่มาหาด
5: เออสบู่ถูโตนน
0: ่ะถูโตเด้อแม่เด้ออย่าไปกินใบเขาเด้อมันมะขามสุกจ้าเอ้ยโอเค
5: เป็นบ่ไหวอีสุท่อก็บ่ได
0: ้เป็นหยังคือบ่ท่อคือบ่ท่อไปเฮ็ดหยังอยู่คือบ่ท่อโอ้ยมาช่างคนซะเนาะบ่ท่อมาช่วยซะเน
5: าะท่อนั่งบ่ทันไปเฮ็ดเผาแล้วท่อให
0: ้เออมีเลข
5: บ่เป็น
0: ท่อบ่เป็นก็เลยให้พ่อตาท่อโอเคเข้าใจแม่ครับรอรับอยู่บ้านเด้อลูกค้าประจําเคยสั่งกับบักลาลูกชื่อได้อยู่ดอกบ่ยากพ่อแป๋จ้า
5: เอา
0: อยาก
5: แ
0: ก้แล้วพี่ได้จะคงเตรียมพี่ได้เอาๆๆบอกซื้อมาซั่นบอกอีกรอบก็ได้เพื่อความครับ
5: แม่น
0: างบ้านเลขที่
5: เออครับคุณทงนาง
0: บ้านเลขที่เท่าไร
5: บ้านเลขที่173
0: หมู่ยาง
5: หมู่7
0: บ้านยาง
5: บ้านห้วยมาใต
0: ้ตำบล
5: ตำบลของเจียมอำเภอของเจียมจังหวัดอุบล
0: รับทราบจ้าแม่รอรับได้เลยโอ้ยคักหลายอาศัยนี่ซะก่อนบัดนี้หวัดดีครับนุ่มสยามไส้ครับผมจ้าแม่แม่ว่างไดจ้าแม่สู่บ่สู่บ่มื้อนี้สู่บ่เฮา
6: เออเบอร์ลูกน้องสยามชัยมีเบอร์นั้นแม่มี0956615858
0: ใช่ๆอันนั้นน่ะเป็นเบอร์ชื่อว่าน้องอาร์ตเขาเป็นโอเปอเรเตอร์โทรดูแลลูกค้าหลังการขายจ้าแม่ให้มั่นใจเลยนะอันนั้นทีมงานสยามชัย 100% จ้าแม่จ๋าจ้า
6: จะมีคนเขาโทรมานั่น
0: แม่นบ่แม่จ้าๆครับแม่
6: พอแม่สั่งกาแฟมาก็ถามว่ากาแฟใกล้จะหมดยังไง
0: ใช่ๆอ๋อใช่มั้ยครับลูกเข้าใจแม่แล้วล่ะครับเอ้าถ้าแม่ได้แล้วก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดว่ากินแล้วเป็นยังไงของแถมไม่ครบหรือมีอะไรที่มันติดข้องหมองใจก็บอกน้องเขาได้เหมือนกันครับเป็นคนของลูกชายเองนะแม่นะให้สบายใจนะจ้า
6: ไม่ใช่เบอร์ล
0: ู
6: กน้อง
0: จะ
6: อย่าง
0: ใช่โอ้จ้ะเข้าใจแม่นี่แหละเป็นคนรอบคอบมีอะไรก็โทรหาลูกชายแบบนี้ล่ะถือว่าเยี่ยมมากเลยจ้ะจะได้ปลอดภัยเนาะแม่เนาะ
6: ยินดีกาแฟสยามชัยอ่ะ
0: น่าเห็นไหมว่าแล้วแม่ต้องชอบเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะจ้ะ
6: ไม่ปวดดีแล้วก็นอนหลับกินสองคนกาแฟนั่นแหละ
0: แม่ครับจ้ะนั่นแหละนอนหลับดีใช่ไหมครับแม่
6: หลับดี
0: แล้วเงินก็เหลือเยอะด้วยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าไม่ได้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเหมือนเดิมแล้วไงไม่ต้องไปซื้อแพงแล้วไงครับแม่ครับ
6: แล้วได้ให้เอกมาขายด้วยไม่ใช่เหรอ
0: ใช่ใช่แล้วค่ะจ้ะ
6: ฟ
0: ัง
6: เอกกับฟังวันสยามไทยกับฟัง
0: นี่ไงล่ะเห็นไหมแม่ครับงั้นเดี๋ยวคุยกันต่อนะมีอะไรโทรหาลูกชายได้นะครับ
6: ได้ว่ะพี่
0: จ้ะขอบคุณจ้าน้องอาร์ตคนสวยอีละมันนี่เข้าร่วมเป็นแน่แท้จ้ะเนี่ยมันเสียงแท้บ่มันโอเปอเรเตอร์คันบ่แม่นเสียงนี่นี่บ่แม่นเด้อแม่เด้อคันเสียงนี่ของแท้เด้อเนี่ยนะครับคนกับผู้งามนะครับประเภทว่าผู้บ่าวนี่ได้เอาปืนยิงเอาจะค่อยสิได้ผัวนําเขาก็เลยเป็นสาวข้างโคกเอ้าอัดมีพี่น้องอีพ่ออีแม่หลายคนบอกว่ามีน้องโอเปอเรเตอร์ชื่อว่าน้องอาร์ตเนี่ยโทรไปในรายการหน้าสยามไส้เนี่ยบอกว่าสั่งกาแฟแม่นลีติว่าซั่นเอาเว้าบ่รู้มันแม่นอีหลีบ่ล่ะ
7: แม่นจ้าแม่น้องอาร์ตจ้า
0: เบอร์น้องอาร์ตเบอร์ใดใส่เบอร์เดียวแม่นบ่โทรหาพี่หาน้องอ่ะ
7: แม่นจ้าใส่เบอร์เดียวล่ะลงไทย5858มีเบอร์เดียวจ้า
0: เอาลง
7: อาร์ตจ้าทีมงานนุ่มสยามไส้นี่ล่ะพ่อจ้าแม่จ้า
0: อาร์ตโทรไปหาเพื่อนนี่คำแรกที่อาร์ตเว้าอาร์ตว่างใด
7: สวัสดีจ้าทีมงานนุ่มสยามใช้จ้ากาแฟหอมคอฟฟี
0: ่อ๋อของอีแม่เบิดละไป
7: แม่นจ้าเป็นจังใดแน่กินแล้วไข้แน่บ่นอนหลับสบายครับท้ายคล้องปวดแข้งปวดขาดีขึ้นบ่จ้า
0: อ๋อแล้วกัดว่าอันแม่เบิดไปได้ถามบ
7: ่ถาม เบิดละย่างเหลือจากก้องกินมือละจากซอง
0: บุ้ยเอออ้อยลูกหลาเอ้ยแม่หัวกระสังมาเออแค่นี้ลักษณะอาจสิไปโทรหาคนอื่นก่อนอาจมีอย่างจะฝากช่วงท้ายล่ะนิดนึงเพื่อให้อีเมลอีพ่อเฮาได้มั่นใจว่านี่คือทีมงานสยามแจ้แท้ๆเอ้า
7: ก็ฝากแน่เด้อจ้าน้องอาร์ตนั่นล่ะเห็นเบอร์ลงท้าย5858ก็แม่นน้องอาร์ตทีมงานนุ่มสยามใช้จ้าโทรไปก็อย่าจะตัดสายหลายเว้าน้ำลูกก่อนแน่สะดวกบ่สะดวกบอกลูกได้เลยลูกโทรไปสอบถามเป็นจังใดสบายดีบ่กินกาแฟแซ่บอยู่บ่กินดีคือเก่ารับสายลูกเว้าน้ำลูกแน่เด้ออย่าตัดสายลูกทีมเด้อจ้าเด้ออ
0: นะอีแม่ล้อจ้าขอบใจหลายเด้อล่ะเด้อไปโทรหาอีแม่ล้อตัวผู้ใดเพิ่นบ่ได้ของแถมครบก็สิได้บอกน้องอาร์ตผู้ใดที่ได้ของแถมครบกินดีกินไข่ก็ให้น้องอาร์ตอัดเสียงไว้สิได้มาคุยออกอากาศในรายการท่านงูห้วยสยามไซลืมไปที่กำลังประมูลเนี่ยว้ายมาๆๆๆแม่มาๆๆเอาเวลากะหั่งจ้อบัดนี้สงสัยสิได้คนละสายเอาซี่ซะมื้อนี้แจ็คพอตแตกแม่ผู้ใดโทรมาลูกรับคือสิประมูลแข่งบ่ได้ดอกผู้ใดได้ก็คือสิได้ไปเลย DLC 4กล่องเริ่มต้นที่100บาทกาแฟ4กล่องโอ้ DLC 2กล่องเริ่มต้นที่100บาทกาแฟ4กล่องเริ่มต้นด้วยที่100บาทมา043 009888 043 009888มาแล้วนี่เลยโอ้แม่แจ็คพอตแตกมื้อนี้แจ็คพอตแตกเพราะว่าผู้ใดโทรก่อนผู้นั้นได้ทันทีหวัดดีครับแม่ครับแม่มาลูกเว้าแล้วครับแม่จ๋า
8: โอ้แม่สิสั่งกาแฟดิ
0: โอ้ติเอาแม่เอาจักกองว่าแม่ว่าเลยครับแม่จ๋า
8: แม่สิสั่งกาแฟบัดนี้ให้แม่เล่นเกมแม่เอาไปมื้อนั้นแม่เอาไปแจกกันแม่ว่ากำสินเบิดได้แม่บ่ได้กินได้ล่ะ
0: โอ้ยโอ๋กุมานายพระเวสสันดรเคลื่อนที่แท้เนาะบัดนี้เนาะมาเป็นจังซั่นเนาะบัดนี้จนลืมว่าเจ้าของต้องกิน
8: แม่เดินกินอีกเรื่องเหมือนเนี้ยครับแม่จะสร้างกาแฟอีกเก้ากล้องไฮซีฟกล้องแมนบ
0: ่เออไฮซีฟเราก็ได้อีกกล้องนึงเป็น11โอเคบ่ครับแม่
8: จ้า
0: เออครับแม
8: ่วันนี้แม่สิเอาของแถมเอาอันกาต้มน้ำห้วนมันได้บ
0: ่โอ้กาต้มน้ำห้วนคือสิบ่ทันขอเป็นงวดหน้าได้บ่เฮ้ยแม่กาต้มน้ำห้วนยังบ่เนาะสต็อกก็ได้เอาสิคันมันบ่มีดอกแม่พอให้ลูกแถมกาแฟไปแล้วก็เป็นสบู่หรือครีมหนวดอย่างละ2ได้บ่ครับแม่
8: ให้4อย่าง
0: เด้อเออให้4อย่างเป็นน้ำใจจากอีแม่ซะอุตส่าห์โทรมาเอาไปแจกพี่แจกน้องโปรโมทให้ลูกชายแน่ครับแม่ครับดีบ่
8: แม่เอาไปแจกแม่ออกกำเช็ดมือบนขอสากมือว่าน
0: ี่แม่ขออนุโมทนาบุญนะแม่เด้อได้ยินบ
8: ่
0: สาธุอันนะครับเนาะครับแม่ครับเอาคันยะสั้นกะเอานับเลยแม่
8: เอาอันนี้เด้อ
0: นะครับ
8: เอายานวดเอายานวดสูตรท่อนมันสีขาววะ
0: แมนสูตรท่อนสีเหลืองสูตรเย็นสีขาวครับแม่
8: เอาสูตรเย็นสีขาวกับเอาสบู่มาหาดมันจังหอมด
0: ีโอ้ยนั่นมักบ่คือไผมักไผมักมันละลูกกระแตงให้เห็นว่าซั่นได้สูตรแนวอีหลีอีจังว่าแม่เอ้าครับผมได้ครับแม่ครับครับ
8: วันนี้ให้แม่บ้านของพี่กล้องนึงอ
0: ่ะให้เนี่ยก็ต้องสิถามได้เนี่ยให้คุณแม่บอกของที่มีรสหวานมา10ชนิดเอาจังบ่วันนี้เออเอาเออของที่มีรสหวานมา10ชนิดแม่เอา1
8: เอากะเขาละซอง
0: บุ้ยโอ้มาก่อนหมู่เลยโอ้แม่ผมเลยหิวเขาเลยอีแม่อันหนึ่งเขาละซอง2แม่เอาก
8: ะเขาปาด
0: ฮะ
8: กะเขาปาดขนมปาด
0: ขนมปาด3
8: ขนมเค
0: ้
8: ก
0: ขนมเค้กอาซี
8: ขนมปัง
0: ฮะ
8: ขนม
0: โอ้ยอันผู้ใดอยู่ข้างๆเอาขนมเสียงอีแม่แล้วเนี่ยละวนอยู่แต่ขนมนี่ละมาเป็นมักคนมักขนมปันเด็กน้อยเท่าอย่างนี้อีแม่แม่เอาอย่างอื่นเนี่ยเช่นกล้วยบวชซี่เฉากล้วยทับทิ่มกรอบฝอยท่องบักน้ำตาลไปได้ไหมเนาะเอา
8: เขาตัวแ
0: ก่ก็โอ้เป็นเขากับบรรยากาศอันบุญก็สากก็แค่ว่าเออเอาอันสุดท้ายแม่อันสุดท้ายเอาสุดท้าย
8: กับกล้วยหอมทอด
0: เอ้ยแม่คักหลายเนาะจบนั่นล่ะครับแม่ได้ไปแล้ว1กล่องโอ้แม่ของหวานนี่หลายแต่ว่าอีแม่กะล่ำได้กะล่ำเลยเด้อครับมันบ่ดีต่อสุขภาพปานใดเด้ได้ยินบ่
8: แม่บ่กิน แม่บ่กินจักเทื่อได้ล่ะของหวาน
0: อันที่ไล่มาทั้งเบิดนี่บ่แนะนําให้ผู้ใดกินเนาะแม่เนาะแม่นบ่ครับมันมีน้ําตาลแล้วมันก็บ่ดีจ้ะ
8: ของหวานแม่บ่กินแม่กินแต่ผลไม้
0: จ้าแม่ครับเดี๋ยวลูกสิส่งกาแฟไปให้สร้างเก้ากล้องโดยกติกาเขาแถมกล้องนึงเป็น10อยู่แล้วแล้วลูกชายให้อีกกล้องนึงเป็น11เด้อแม่เด้อครับแม่ครับจ้าจ้าเอาขอบคุณ
8: สบู่กับยานวด
0: บ่แม่นครับแม่คำไพลูกจำแม่ได้ชัดเจนครับแม่อยู่เสียงสางเนาะครับ
8: จ้า
0: จ้าเอาลูกลาแล้วเด้อแม่จ้าจ้าจ้าลูกลาแล้วเอาพ่อจ๋าแม่ครับเวลาหมดเวลาบังลาสิได้ไปจากพ่อจากแม่ด้วยความเคารพเด้อพ่อครับแม่ครับพ่อกันไม่ย่ำใดบัดนี้วายอีพ่อคิดฮอดบังลาโทรมาโหลด043-009-888 043-009-888ขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจสบายเด้อ

0: ใช่สนใจสั่งซื้อสินค้าโทรออเดอร์พี่น้อง0894224444 0894224444เด้อครับพี่น้อง
1: เข้าพรรษาปีนี้นอกจากการทำบุญรักษาศีล
2: มีรักรักจงมันคงแน่นอนหากคลายคลอนจากกลางน้ำตาเธอคงไม
3: ่ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
4: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
5: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะรัฐบาลย้ำไทยช่วยไทยพัฒน์เริ่ม1ตุลาคมประชาชนกดยอมรับเงื่อนไขครั้งเดียวจบยืนยันสิทธิ์ภายใน15ตุลาคมร้านค้ากดเข้าร่วมได้ถึง30พฤศจิกายนสำหรับประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ให้เข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดและเปิดใช้งาน G Wallet จากนั้นกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพาส 60/40 และยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพร้อมยืนยันการลงทะเบียนรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1-15ตุลาคม2569ยศชนันสั่งลุยเคาะงบด่วน126ล้านฟื้นฟูรับมือน้ำท่วม17จังหวัดเหนือนายศชนันวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือโดยที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณเร่งด่วนรวม126ล้านแบ่งเบางบประมาณ96ล้านบาทสำหรับพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือและงบประมาณเพิ่มเติมอีก30ล้านบาทสำหรับการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายในจังหวัดน่าน
6: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
3: สนับสนุนข่าวโดย
6: อาหารเสริมยาซามีนมีสารสกัดแกมเบอร์ไรท์จากข้าวกล้วยงอและสารสกัดเซลซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีนสบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึง
7: งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ0899692999
8: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกลนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817560777หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขต้องหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ
9: ์ขอเชิญทุกท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการอาบน้ำด้วยสบู่กรีนบิส CBD บำรุงผิวด้วยสารสกัด CBD วิตามิน E วิตามิน C วิตามิน B3 B5 และน้ำผึ้งมานูก้าเนื้อสบู่แน่นกลิ่นหอมสดชื่นผิวสะอาดนุ่มลื่นไม่แห้งตึงลดอาการผิวแห้งและคันสบู่กรีนบิส CBD ราคาก้อนละ150 บาทโปรโมชั่น2กล่อง290 30บาทสนใจสั่งซื้อได้ที่0817560777
6: อาหารเสริมนาซามินมีสารสกัดกับไรซ์จากข้าวโกนงอและสารสกัดเซซามินจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่านาซามิน
10: สบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึงธปท.ประเมินน้ำท่วมฉุด GDP หาย 0.03 ถึง 0.1% ห่วงประชาชนหนี้เพิ่มนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปตัวเลขความเสียหายจากกรณีน้ำท่วมหลายพื้นที่ในกรุงเทพและต่างจังหวัดใต้ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดแต่เบื้องต้นมีการประเมินว่าน้ำท่วมรอบนี้จะฉุด GDP ในช่วงประมาณ 0.03 ถึง 0.1% และยอมรับว่าปัญหาภาระหนี้สินของประชาชนต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนธปท.ได้กำชับให้สถาบันการเงินเร่งดูแลลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรวมถึงมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ด้านการเงินไว้บนเว็บไซต์ของธปท.ทั้งนี้หากสถานการณ์ยืดเยื้อหรือมีมวลน้ำใหญ่เพิ่มเติมอาจส่งผลกระทบมากกว่าที่ประเมินไว้แม้ปัจจุบันยังได้รับผลกระทบในวงจำกัดแต่หากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหรือยืดเยื้ออาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นในวงกว้างพาณิชย์ประสานทหารช่วยลำเลียงสินค้าจำเป็นเข้าพื้นที่น้ำท่วมสุภจีประสานทหารช่วยลำเลียงสินค้าเข้าพื้นที่น้ำท่วมหลังรถขนส่งเข้าไม่ถึงบางจุดยืนยันสินค้าในคลังยังเพียงพอพร้อมเริ่มเติมสินค้าจำเป็นส่วนที่การบินไทยหยุดให้บริการแอร์คาร์โก้7วันมอบกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประสานสายการบินอื่นรองรับพร้อมประเมินผลกระทบการส่งออก
4: จบการเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
1: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี่สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปริมทิพย
0: ์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปริมทิพย์ใช้สำหรับอะไรนะ
1: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
0: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
1: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปริมทิพย
0: ์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปริมทิพย์เลขทะเบียนที่ G44/68
1: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์061-058-8600
0: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: เพ่งจ่อจนปวดตาอ่านหนังสือและภาพเบลอภาพซ้อนอย่าปล่อยให้ปัญหาสายตามาบั่นทอนความสุขในชีวิตประจำวันของคุณ
3: มาดูแลสายตาที่บุรีรัมย์การแว่นศูนย์บริการแว่นตาครบวงจรตรวจวัดสายตาด้วยระบบดิจิตอลละเอียดแม่นยำคัดสรรกรอบแว่นแบรนด์ดังระดับโลกเลนส์กรองแสงเลนส์โปรเกรสซีฟคุณภาพสูงน้ำหนักเบาใส่สบายตัดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ
2: โปรโมชั่นตัดแว่นสุดคุ้มกรอบพร้อมเลนส์ราคาพิเศษฟรีตรวจวัดสายตาและเช็คสุขภาพตาเบื้องต้น
3: มองชัดทุกองศามั่นใจทุกสไตล์บุรีรัมย์การแว่น
2: บุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์โทร064-449-1999
1: นั่งก็โอยผู้สูงอายุที่บ้านบ่นปวดเข่าปวดข้อหรือคนทำงานตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยไว้ให้ทรมานนะคะให้เปรมจิตช่วยดูแลน้ำมันสมุนไพรทาบรรเทาปวดซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะเมื่อยตรงไหนทานวดตรงนั้นได้เลยได้รับเลขทะเบียนสมุนไพรถูกต้อง G210/67มั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อติดบ้านไว้หรือสั่งฝากคนที่รักก็อุ่นใจสนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์061-058-8600เปรมจิตน้ำมันสมุนไพรคู่บ้านคุณ
0: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
2: ้ติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตสื่อโฆษณาวิทยุรถแห่ด้วยทีมงานมืออาชีพสื่อวิทยุคุณภาพโทร0818765208วิทยุภาคค่ำ Night Radio 98.25 MHz กับดีเจหมูสมบูรณ์พรสิมมา

วัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอกับหน้าที่ของผมดีเจหมูนะครับวันนี้เราพบกันวันอาทิตย์ครับที่4ตุลาคม2569นะครับก็ทักทายด้วย2งานเพลงเพราะๆเริ่มต้นกันตรงนี้นะครับในช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอซึ่งเรามาพร้อมกับสเปรย์สมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยกลิ่นทิพย์ธรรมชาติบำบัดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านะฮะพร้อมทั้งน้ำมันสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยเปรมจิตนะครับมาพบกันวันอาทิตย์นะครับซึ่งก็เป็นวันพักผ่อนของหลายคนหลายท่านนะครับในวันนี้นะครับในช่วงเช้าๆนะครับอากาศก็ร้อนอบอ้าวนะครับพอช่วงบ่ายๆมาก็มีฝนตกลงมาเรียกว่าไม่หนักสักเท่าไหร่นะครับก็คงจะคลายในเรื่องของความร้อนนะฮะแล้วก็ไม่เพิ่มปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมขังนะฮะในช่วงนี้จังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับน้ำที่ล้นมาจากฝนตกหนักในช่วง23-24 กันยายนที่ผ่านมานะฮะจากอำเภอโนนดินแดงอำเภอละหารทรายอำเภอเฉลิมพระเกียรติตอนนี้ก็เข้ามาสู่ช่วงท้ายๆน้ำเพื่อที่จะระบายลงสู่ห้วยจระเข้มากหรือว่าจะเป็นน้ำมูลในบางส่วนนะครับก็เริ่มเดินทางมาถึงจุดบริเวณที่มีน้ำท่วมนะฮะแต่ว่าถ้าหากว่าไม่มีฝนตกลงมาซ้ำก็อาจจะมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับวันนี้นายกรัฐ

รัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็มีการเดินทางมาที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็มีการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์บัญชาการอุทกภัยร่วมกับคณะรัฐมนตรีผู้ว่าทั่วประเทศนะครับสั่งทุกจังหวัดภาคใต้นะครับตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แจ้งเตือนล่วงหน้าหากคาดว่าจะเกิดภัยต้องประกาศเขตสาธารณภัยเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทันท่วงทีนะครับวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าบก.ปชท.ปชช.นะครับปปช.นะครับติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกในช่วงระหว่างวันที่4ถึง7ตุลาคม2569นะครับที่ห้องประชุมพนมรุ้งสารกลางจังหวัดบุรีรัมย์ผ่านการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับไปยังทุกจังหวัดเน้นย้ำ4ข้อสั่งการนะครับเร่งดำเนินการบริหารจัดการอุทกภัยอันได้แก่เร่งสำรวจความเสียหายและเยียวยาพี่น้องประชาชนให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบันทั้งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและสาธารณูปโภคพร้อมทั้งเร่งนำเสนอตามขั้นตอนการจ่ายเงินช่วยเหลือให้ถึงพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดด้วยความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้โดยเฉพาะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงวันที่25-26กันยายน2569เป็นต้นมาจะต้องรีบสำรวจความเสียหายเพื่ออนุมัติเงินเยียวยา 9,000 บาทนะครับโอนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลได้รับความเสียหายโดยเร็วนะครับ2ก็เร่งฟื้นฟูหลังน้ำลดนะฮะให้กลับคืนสู่สภาวะปกติเร่งระบายน้ำกำจัดขยะและก็สิ่งปฏิกูลทำความสะอาดบ้านเรือนและก็พื้นที่สาธารณะป้องกันปัญหาสาธารณสุขหลังน้ำลดและก็จัดทำแผนบิ๊กคลีนนิ่งนะฮะเพื่อให้ประชาชนสถานประกอบการกลับมาใช้ชีวิตและดำเนินกิจกรรมตามปกติโดยเร็วนะครับ3เร่งฟื้นฟูสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้าประปาถนนระบบสื่อสารสัญญาณโทรศัพท์ให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วครอบคลุมทุกพื้นที่ดังเช่นปกตินะครับก็ข้อ4นะครับสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้นะครับเตรียมรับมือผลกระทบจากฝนตกหนักที่กำลังจะเกิดขึ้นตามพยากรณ์อากาศนะครับโดยทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายพื้นที่นะครับเตรียมกู้ภัยเครื่องสูบน้ำเรือศูนย์พักพิงและแผนอพยพกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเชิงเขาแล้วก็จุดที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากแล้วก็ติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและปภ.อย่างใกล้ชิดแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าอย่างชัดเจนและทันเวลานะครับนั่นก็เป็นคำสั่งการนะครับของนายกรัฐมนตรีวันนี้ลงพื้นที่นะฮะมาที่จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะเพื่อร่วมอวยพรวันเกิดให้กับคุณเอวินชิดชอบนะครับประธานสโมสรบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดนะฮะวันนี้ก็เรียกว่าจัดงานเรียกว่าไม่ใหญ่มากนะครับก็มีสมาชิกพรรคภูมิใจไทยเดินทางเข้ามาสู่จังหวัดบุรีรัมย์จำนวนเยอะทีเดียวนะครับนั่นก็เป็นข่าวคราวในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราในวันนี้นะครับช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอนะครับโดยสเปรย์สมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยปรินทิปและน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยเปรตาเปรมจิตนะฮะให้การสนับสนุนรายการแล้วก็ดูแลรายการในช่วงเวลานี้นะครับก็ฝากคุณผู้ฟังเอาไว้ด้วยกันละกันครับช่วงนี้เข้าสู่บรรยากาศงานเพลงที่เลือกสรรมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะครับช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในRadioครับ

0: บุรีรัมย์ FM 98.25
1: นั่งก็โอยผู้สูงอายุที่บ้านบ่นปวดเข่าปวดข้อหรือคนทำงานตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยไว้ให้ทรมานนะคะให้เปรมจิตช่วยดูแลน้ำมันสมุนไพรทาบรรเทาปวดซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะเมื่อยตรงไหนทานวดตรงนั้นได้เลยได้รับเลขทะเบียนสมุนไพรถูกต้อง G210/67มั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อติดบ้านไว้หรือสั่งฝากคนที่รักก็อุ่นใจสนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600เปรมจิตน้ำมันสมุนไพรคู่บ้านคุณ
2: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
1: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี่สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพ
2: ย์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์ใช้สำหรับอะไรนะ
1: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
2: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
1: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย
2: ์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์เลขทะเบียนที่G44/68
1: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600
2: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
0: บุรีรัมย์ FM 98.25

บทเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเพลินๆนะครับในช่วงเวลาของวิทยุภาคำไนท์เรดิโอโดยสเปรย์สมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยปริ่นทิพย์และน้ำมันสมุนไพรตราเปรมจิตนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเอาใจสายปวดเมื่อยคอบ่าไหล่นะครับหรือว่าจะเป็นอาการออฟฟิศซินโดรมต่างๆนะครับรวมไปถึงสายออกกำลังกายขอแนะนำนี่เลยนะครับสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยปริ่นทิพย์ฉีดแล้วเย็นสบายคลายปวดไม่เหนียวเนินะตอนนี้จับคู่โปรโมชั่นสุดคุ้มร่วมกับน้ำมันสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยเปรมจิตนะครับนวดและผ่อนคลายกลิ่นหอมสมุนไพรชื่นใจสุดๆนะครับโปรโมชั่นพิเศษจัดหนักจัดเต็มเอาใจแฟนรายการของเรานะครับสเปรย์1ขวดเพียง690บาท2ขวดแถมฟรีน้ำมันสมุนไพรเปรมจิต2ขวดในราคาเพียงแค่990บาทจากปกติ 1,580 บาทนะครับสเปรย์ขวดกลาง1ขวด490บาทจัดโปร2ขวดแถมฟรีน้ำมันสมุนไพร1ขวดเพียง690บาทจากปกติ 1,080 บาทนะครับน้ำมันสมุนไพรตราเปรมจิตแยกซื้อขวดละ100บาทพิเศษซื้อ10ขวดนะครับแถมฟรี1ขวดคุ้มขนาดนี้ต้องรีบกันแล้วนะครับสนใจก็ซื้อได้ทางออนไลน์นะครับที่ TikTok นะครับชื่อพัชรินโอสถหรือว่าจะโทรเข้ามาที่ผู้จัดนะครับหมายเลขโทรศัพท์0610588600นะครับ0610588600นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับเราก็จะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับส่งถึงหน้าบ้านของท่านเลยทีเดียวนะครับยังไงก็ฝากคุณผู้ฟังเอาไว้ด้วยก็แล้วกันกับโปรโมชั่นดีๆจากปริ่นทิพย์และเปรมจิตในช่วงนี้ครับ

นั่นก็เป็นหนึ่งบทเพลงเพราะๆที่เลือกมาฝากคุณผู้ฟังนะครับงานเพลงจาก Earn The Star สะดวกคุยหรือเปล่านะครับในช่วงท้ายของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอในช่วงนี้นะครับเรามาอัปเดตเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศบ้านเรากันในวันนี้นะครับ4ตุลาคม2569ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่เรียกว่าฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนที่ตกหนักที่อาจจะเกิดได้ในบางพื้นที่นะครับเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยในขณะที่ยังคงมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและอ่าวไทยประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนแล้วคาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในคืนนี้นะครับ4ตุลาคม2569นะครับสำหรับในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนะครับภาคตะวันออกภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่มาเสริมแล้วก็ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้นะครับส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับในขณะนี้ในระยะนี้นะครับขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะครับโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราวันนี้นะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารมหาสารคามยะโสธรกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีนะครับอุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศนำมาส่งท้ายกันตรงนี้นะครับช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอสำหรับค่ำคืนวันนี้นะครับก็คงจะจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณผู้ร่วมให้การสนับสนุนรายการเอื้อเฟื้อเวลาให้เรามีโอกาสนำเสนอบทเพลงดีๆและข่าวสารที่น่าสนใจตรงนี้จากสเปรย์สมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยปรินทิปน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราเปรมจิตนะครับล่ำลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับโชคดีและมีความสุขกันทุกท่านสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเชิญถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตลาดกระบังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ซอยพัฒนาการ69เขตลาดกระบังระดมเรือผลักดันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ไปยังสถานีสูบน้ำพระโขนงภูริพลบุญสอนได้รับรางวัลนักกีฬาชายทรงคุณค่าในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ขณะที่ทัพนักกีฬาไทยได้18เหรียญทองเป็นอันดับที่7ของการแข่งขันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเชิญถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตลาดกระบังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตลาดกระบังจำนวน200ชุดโดยมีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมลงพื้นที่ณบริเวณปากซอยร่มเกล้า24และชุมชนเคหะร่มเกล้าโซนหลังคาแดงทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและมีพระราชกระแสรับสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องประสบกนิกรจากทั่วประเทศจำนวนมากเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระบรมมหาราชวัง
2: บรรยากาศตลอดทั้งวันนี้ที่พระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาอย่างไม่ขาดสายโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำตลอดเส้นทางเพื่อให้การเข้าสักการะพระบรมศพและพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยนายสมชายชัยมงคลหนึ่งในประชาชนจิตอาสาให้บริการจักรยานยนต์รับส่งบริเวณจุดอาคารถาวรวัตถุหรือตึกแดงกล่าวว่าทางกลุ่มได้ให้บริการประชาชนมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วขณะนี้มีสมาชิกกว่า60คนที่สลับหมุนเวียนกันมาให้บริการประชาชนในทุกวันและพร้อมจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเสร็จสิ้นพระราชพิธี
3: เราถวายตัวเราก็บอกน้องๆว่าเหลืออีกกันยาตุลาพิการธันวา4เดือนมันเร็วนะมีพระราชพิธีมีถวายพระบรมศพเราก็ขอให้อยู่ทุกคนมากันด้วยใจแบบล้วนๆไงถ้าเสาชิดจะว่าเป็นเที่ยวจะจำไหมเราจะจดยอดคนเที่ยวนี่นับไม่ได้อะถ้ารอบสนามหลวงเนี่ยมันเยอะเที่ยวมันนอกจากว่าคนไหนทานข้าวก็พวกที่ไม่ทานข้าวก็ไปเที่ยวเนี่ยทุกคนใจฟูแล้วเราอยู่กันแบบพี่น้องมันก็อยู่ได้นาน
2: ด้านนางแก้วตาสมอินเอกกล่าวด้วยความตื้นตันใจว่าเดินทางมาจากอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเพื่อมาเข้ากราบพระบรมศพและบอกเล่าถึงความประทับใจที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่มีพระปฏิสันถารกับราษฎรโดยไม่ถือพระองค์อีกทั้งยังมีโครงการในพระดำริเช่นโครงการเพื่อพึ่งพายามยากและโครงการกำลังใจที่ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและช่วยเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังสามารถกลับคืนสู่สังคมได้
4: มันพูดไม่ออกอะน้ำตาจะไหลเริ่มมากราบตั้งแต่วันที่เขาเปิดพระองค์ทานะคะก็คือมันพูดไม่ได้อะลูกมาด้วยใจค่ะช่วยเหลือประชาชนตรงที่ว่าพระองค์ไม่ถือตัวที่ว่าเข้าถึงทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นอยู่ในเรือนจำหรือโครงการที่แบบว่าน้ำท่วมอะไรแบบนี้นะคะเฉพาะองค์พา67แต่พระพันปีประมาณ50กว่า
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและสักการะพระศพทุกวันโดยขอให้ไปถึงจุดคัดกรองบริเวณถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา 19:00 น.และแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดเสวนาชุดไทยพระราชนิยมเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านการฟื้นฟูผ้าไทยในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรองรับการเสนอขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในเดือนธันวาคมนี้
5: นางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานเสวนาถักทอการเวลาชุดไทยมรดกที่มีชีวิตที่3ย่านมิตรทาวน์โดยกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับชุดไทยพระราชนิยมเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วประเทศเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่องค์การยูเนสโกจะพิจารณาขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติณประเทศจีนในเดือนธันวาคมนี้โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านผ้าไทยมาร่วมนำเสนอประวัติศาสตร์และความเป็นมาของชุดไทยพระราชนิยมที่มาจากพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงริเริ่มค้นคว้าการแต่งกายสตรีไทยโบราณจนพัฒนามาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชีวิตและตลอดทั้งปีกระทรวงวัฒนธรรมได้ขับเคลื่อนแคมเปญภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินพร้อมนำชุดไทยไปเผยแพร่ในต่างประเทศเช่นเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และในงานไทยเฟสติวัลซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะที่ประเทศรัสเซียที่เสนอให้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมจัดนิทรรศการชุดไทยในโอกาสครบรอบ130ปีไทยรัสเซียขณะที่การส่งเสริมการแต่งกายชุดไทยยังช่วยสร้างงานและสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจสู่ชุมชนฐานรากทั้งระบบครอบคลุมตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมช่างทอผ้าช่างตัดเย็บช่างออกแบบไปจนถึงธุรกิจห้องเสื้อที่มียอดสั่งเพิ่มช่วยผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่ระดับสากลมาริชโยรายงาน
1: ศูนย์มณีไม้เฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรังจัดกิจกรรมร้อยมะลิด้วยรังไหมถวายไทย

0: เทศกาลไทยในกรุงปารีสจัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสระหว่างวันที่3ถึง4ตุลาคมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวฝรั่งเศสนักท่องเที่ยวชุมชนไทยและมิตรประเทศได้สัมผัสเสน่ห์และความหลากหลายของประเทศไทยผ่านอาหารศิลปะวัฒนธรรมการแสดงดนตรีมวยไทยนวดไทยผ้าไทยงานศิลปะหัตถกรรมและความบันเทิงร่วมสมัยและยังเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสในปีนี
1: ้
0: กระทรวงแรงงานหารือที่ปรึกษารัฐมนตรีแรงงานฝรั่งเศสเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานเปิดโอกาสแรงงานไทยสู่ตลาดยุโรป
2: ตรวจโทวรรณพงศ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานพร้อมคณะหารือกับนายฟิลิปมาโชแวร์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทางสังคมฝรั่งเศสด้านตลาดแรงงานณกรุงปารีสฝรั่งเศสเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยและฝรั่งเศสโดยเฉพาะการพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวโดยปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับทักษะการปรับทักษะใหม่และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้แรงงานสามารถปรับตัวและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานได้ขณะเดียวกันไทย

ที่สถานประกอบการในฝรั่งเศส13แห่งได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานนายจ้างของไทยซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อทักษะแรงงานไทยและสนับสนุนการจ้างงานที่มีมาตรฐานทั้งนี้ไทยในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน

0: 69และประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาเขตประเวศเพื่อเปิดเผยว่าภาพรวมถนนสายหลักเริ่มดีขึ้นเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ลดลงต่อเนื่องสำหรับพื้นที่หมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นซอยพัฒนา63 65 67และ69ได้เร่งสูบน้ำจากแก้มลิงในหมู่บ้านลงคลองบ้านม้าและปิดประตูระบายน้ำคลองมอนเพื่อใช้เครื่องสูบน้ำเร่งดึงน้ำออกส่งผลให้ระดับน้ำในหมู่บ้านลดลงแล้วกว่า30เซนติเมตรส่วนแผนการคู่พื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองและหมู่บ้านเคหะธานี4
1: เป็นกติเตือนใจม้วนๆในท้องเรืองวงเวียนชีวิตม้วนๆกันต่อจากมือว่านครับ
2: หมอล่ำมาแล้วร่วมสืบสารมรดกภูมิปัญญาและการแสดงทางวัฒนธรรมอีสาน

ไม่พอแต่งหมดกำหนดเป็นหลวงตาเปียผ่านมาเลยลาไปจากนี้ผมเลยได้สมหัวใจพระเอกใหญ่ซื้อเสียหลีบอกไว้แฟนทั้งใต้ให้เบิ่งผมอาชีพคือหลอกต้มรอบลักหักหลังทุจริตเลี้ยงขากฝ่ายรักมิท่าตนโอกาสดีหากมีปนฉุดเมียคนขาล่างเผาเจ้าทุกเขาต่อสู่ถึงคิ้วมู

ยกเหตุผลมาหลอกขอเป็นสมุนไพรยินดีอยู่รับใต้จะเด็ดได้ดอกลาบคำเป็นผลดีอีกตำหากผลห่วมร่วมกันเอาตื้อเ

ดี๋ยวนี้พ่วงเดือดร้อนหาเงินก่อนไปเหตุทุนต้องชวนเขาเข้าหุ้นลงทุนฝ่ายขยายบาบัดหาถึงเวลาสิฮบเอาดอกเต้าปนย้อนมันวนมันยั่วเสนอตัวขึ้นมาก่อน

0: สวัสดีสวัสดีว่าในน้ำเฮียหลีเคยมีเพื่อนโรงเรียนเก่าลูกชายเขามาพักนี่พอมีเรื่องเรื่องหลังจะเล็กมาพักยังตั้งใจไปในหลักอยากเป็นโจงเลี้ยงหลักฝากโตเป็นสิกตงอยากฝึกฝงกลางขาเขาอาสาก้ารับปากเมื่อลี่หากพบพ่อที่ถามสอให้แลใจเบิ่งกองล่าไว้แม่งจะเล็กไปซ้ายหรือแม่งครึ่งไปบ้างละวะจะเล็กเอ้ยจะเล็กมาหนีเบิ่งกลางล่ามา
1: จะเด็ดไปหาลี่เอ็นแต่หัวเว้นบ่ทันตาวไปสืบถามตามข้าวบักบุญจันไอ้เพื่อนหลายเดือนแล้วแต่ลักหนีคว่ำเสียใจเท่านี้มันสุธีพันละนาวาสนาผู้สาวกูมึงรักเอาไปจอยโตเลยพ่อยเป็นคนแพ้สัมผัสนี่ห้อยแผลติดไว้ให้นาแดนจากมือหนึ่งกูก็ต้องแก้แค้นที่ฟังแน่นดูใจวาสนาเขาก็เฮ็ดที่ใดไปฝันไฟบะคนจนเข้าไปวนเที่ยวจ่าเฮ็ดบ้องหัวสาสำกูของงำมึงไว้แม่นถึงตายบ่ลืมง่ายตาบซัวฟ้าดินสลายมึงบ่ตายกระดูกเมียน

0: หรือมันสูญให้ข่อยผู้ข่อยซนพักเศร้าบ่ลูกพี่เดี๋ยวนี้
1: จ้าเล็กเอ้ยคงยังว่าเฮียลีบ่มีเรื่องไรที่คุ้มของมองใจและสงสัยที่สุดเลยที่ลืมมาอยู่บางว่าก็เป็นเวลาหลายมือหลายเวงเนาะว่าอยากทำจ่อๆอยากทำต่อความหลังมีความยังยับปิกบังให้เราเผยเลยเท้าที่เคียงข้าวังนั่งถือผู้ไรเขาฟังฝากแพ้ไว้ให้ลากลางส้มสร้างมาหอพี่หรือมีเรื่องไรสั่งหรอกว่าให้อ้วฟังไรบ่ฮะ
0: บักุญจันเซียวผมได้แล้ว
1: แล้วมันเป็นอะไรอ่ะ
0: มันผ้าวาสนาผู้สาวผมนี้ไปแล้วซัมบ่อนะมันยังเอามีดปาดนาไว้เป็นห้อยแพ้เป็นยุนาผมเนี่ย
1: เฮ้มังลาเจ็บใจเน
0: า
1: ะ
0: ผมเลยสิมาขออาศัยเป็นลูกน้องเฮียลีเพื่อสิไปแก้แค้นบักุญจันซะได้ด้วย
1: ความแข็งของเลือกกับเทียบเท่ากับว่าความแข็งของอ้วล่ะบักุญจันมังพาผู้สาวนี้จากบ้านไปแล้วพ่อแม่มันก็ต้องอยู่บ้าง
0: แม่น
1: มื้อนี้อ้วสิพาหรือไปหาพ่อหาแม่มั่งจักกลางว่าแล้วป้องมั่งเลย
0: ดีผมทาโอกาสนี้มาโดนแล้วเดี๋ยวนี้
1: แต่ว่าออกป้องมื้อนี้เอ้ยซื้อพ่อโตบางนากกไม้ล่าซื้อพ่อถึงนะจ๊ะเล็กนะ
0: เอาซื้อพร้อมนะเพชรพ่อผมเนี่ย
1: เออไอ้เสือเพชรป้องขามั่งเลย
2: พลันมาถึงบ้านบัวตองนั่งใจกะสันลำพันโอมันโอเปียวตอน

0: ปวดตองนั่งนางเลนสายร่มเย็นในช่วยพานอ่านจดหมายจากอายเราเก็บไว้ใส่ซองเห็นมันถือตองสิตอบต่อพ่อเขาเห็นเป็นพยานยืนยันว่าฉันคันนิ่งอายใจคว่ำจดหมายนั้นปอล่อฉันกะยั่งห่วงท่วงสัญญาตั้งแต่เขาเฮาเคยเบาอยู่ทงหน้าให้พี่ขึ้นมาหาบัดหาเลี่ยนจบแล้วมื้อนี้บ่ตองกะจักว่าเป็นยังไงดอกนอนบ่หลับขึ้นฮอดตั้งแต่ไออุดมจักย่ำไหนเราสิกลับขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้บ่ตองกะยังมีความหวังอยู่คือเพิ่นว่าเพิ่นรอรับตำแหน่งอยู่จักหน่อยกะกลับขึ้นมาบ้านบ่ตองนอนบ่หลับสิตอบจดหมายแล้วจังสินอนดอกมื้อนี
1: ้ตอง
2: ตอง
0: เอื้อน
1: เอาจะว่าเอื้อยถั่ว
0: ว่าจังไหนสน
1: ัวเอื้อนป้าตัวนอตัวบ่ทันฮู้จะหยังอยู่ติล่ะ
0: อีหยังล่ะ
1: อุ้ยยายมาเป็นเมียน้อยพญาสลีตัว
0: มาเป็นตะเฮิง
1: อุ้ยอย่าบอกถั่วแน่บุญนั่นมันเป็นกันตะโดนแล้วล่ะ
0: โอ้ตี
1: ้อันมากุดอมมันส่งข่าวมาจะเถื่อบ
0: ่ส่งข่าวมาดูอยู่ตัวแล้วเขียนจดหมายมาหลายฉบับแล้ว
1: มันแต่ยังมันคือบ่อันถามข่าวหาอันป้านี่ล่ะล่ะ
0: แล้วก็ถามอยู่
1: ว่ามันว่าจังไหน
0: แล้ววานั่นน่ะตอนนี้เราเศร้าเป็นกระเทยแล้ว
1: เอ้ามากุดมเศร้าเป็นกระเทย
0: เออเราถามว่าเจ้าเศร้าเป็นไป
1: มากุดมมันกินยาหยังมันคือเศร้า
0: เขาบ่ฮู้ละเนาะแล้วเจ้าสิเศร้าบ่ซั่น
1: เศร้าอยู่ดอกมื้ออื่นเศร้าจังสิเศร้าแล้วพุ่นละมาวิธีแล้วจังสิเศร้า
0: อันสิมานอนนําบัวตองซั่นบ
1: ่เออว่าสิมานอนเป็นหมู่ซั่นดอก
0: อันถ้าสิมานอนก็นอนหาบัวตองอยู่นี่ก่อนเด
1: ้อหยังล่ะล่ะ
0: เดี๋ยวบัวตองไปเข้าห้องน้ําก่อนคราวนึง
1: เอ้าคือบ่นอนน้ําป่า
0: สีนวลอยู่ตะว่าให้ไปเข้าห้องน้ำก่อน
1: เฝ้ามาเด้อป้าย่านพี่หลอกเด้เห็นว่าก็ได้
0: จ้า
3: จะเดตําขบวนยายหลายคนพร้อมหมู
1: ่โอ้ยผู้สา
3: บ่ได้หัวซาอยู่วางแผนการเรียบร้อยทยอยขึ้นสู่เฮือน
1: พ
3: ี่
1: ก็
3: สิ
1: แม่น
3: ฟังไว้เด้อไอ้เพื่อนเฮาสิแต่งแผนการไผขัดขืนให้ประหารอย่าเอามันว่าไ
1: อ
3: ผู้หนึ่งไปหาคนเอาของมีค่าเป็นเสี้ยงทองและเสื้อผ้าเอาเกี้ยงยาจงมาหันเฮาสิเป็นผู้คั่นเขายองอีบัวตองไอ้เสื้อทองเอาหัวคุ้ยอีผู้คุ้ยหลังจะคล้องพร้อมไอ้เสือหอมเสือเข้มแนมทางคนสิผ่านรีบจัดการเลยไอ้เพื่อน

0: าไอ้เสือเพลงบุกเบิ่งเลย
1: บุกกับไอ้เอาทุกสิ่งทุกอย่างขาดมันขาดขืนขามัน
0: ไอ้ขึ้นเบิ่งแม่งว่าสิยุดตะลังแม
1: ่ประชาโอ้ว่าดีเสียวัด
2: มันกำลังนอนหลับ
1: แปลงอกคั่วอยู่ใต้รางเด้อเดี๋ยวผมสิจัดการเอง
2: ลูกพี่เสร็จแล้วเกินผมนี่เด้อ
1: เออบ่เป็นหยังบ่มีปัญหาอีบัวตองโอ้สบายเนาะมึงมือนี่ล่ะเป็นมือของมึงแล้วครอบครัวมึงหายนะแน่นอนกูโถกูสิมาเรือฟื้นหามึงลืนกับคงตายอ้ายมึงทำไล่กูญาติผู้สาวเข้าแขนแมนแล้วโอ้ย
0: เฮ้ยจ่าเล็กจ่าเล็กอย่าลืมหางสองเป็นเล็กหักนะ
1: มันบ่มีปัญหาแต่แต่ผมก็สิเอารอดบ่เนี่ยมันเตรียมที่แล้วจากตุลามาใกล้สิฮอดบุญบังไฟแล้วให้มันเวียดกับบ่อีบ่ตองกูสิมาเลยฟื้นหักมึงเลือนกับคงตายอ้ายมึงทำไล่กูญาติผู้สาวเข้าแขนกูขอแท่นขึ้นบ้างมึงบ่มีหนทางสิมาเบาหายใจอ่อนโอ้มึงกินยังมาตดอีบัวตองอายมึงสั่งเรื่องฮ้อนกูขอย้อนคมขืนมึงแล้ววะสงสัยมันเป็นฉี่กระตือกเกาดักทุบทอด
3: เอาเอาเอาเอาบัวตองคือมาจังสี่ล่ะเอา
1: คือ
3: มาเห
1: ็
3: นก
1: ับ
3: ป่า
1: จ
3: ัง
1: เอา
3: ว่ะเจ้าน้องเนี่ยเพื่อพี่ซาลีไปลักไก่มา
1: แล้วบ่บนขี้ตาเล
3: ็กว่ะว่ะเอา
1: โว้ยฮะ
3: แล้วก็เป็นวันของเรา
1: ปล่อยกูกูแหกปวดแอวอยู่โอ้ย
3: มึงจะไปไหนกูว่าแล้วสักมือใดมือนึงแต่เว้นตกตกดินตั้งแต่จีมึงรังเกียจกระเทยซะละเกิน
1: ปล่อยกู
3: ผมกูอยู่ดีๆมึงก็ดึงออกวันนี้มึงบ่ต้องดึงนะกูดึงให้แล้วเด้อ
1: โอ้มึงคือเป็นตะยานแท้ปล่อยกูโว้ยเฮ็ดหัวลุ้นมือเกือกอยู
3: ่มึงจะดี
1: ปล่อยกูปล่อยกู
3: มึงจะดีมึงขอรักหนีบแล้วรับรองว่าดินบ่ออกดอกดอกนี่กูขอเด้อบักเด็ดมึงสร้างไห้มันบ่สร้างกระเทยตะกี้มึงตีนตีนตีนต่ำกูมึงจำได้บ่คันมันกูไปทะเลกูได้ชิเลียกูมาบ้านมึงกูมาอุ่นบังไฟกูได้กินตีนมึงบัดนี้กูสิมึงเป็นกระเทยน้ำกูกูเตรียมพร้อมไว้ให้มึงแล้วสีชมพูอย่างดีบุญเด้อย่าเอาสีอื่นฝาสีนี่งามงามสีนี่กูมากมากสันนอกกูต้องเอาด้วยสันนอกให้กูห่อมึงเอาสันในซะสวยสวยสุดนี่สวยใส่กูเตรียมพร้อมแล้วกูนอนรอบมือนี่มาหลายเดือนแล้วตะกี้มึงร่างเกียจกันเลยไปมึงดูมันจะคือกูวะมึงคือสร้างคากแท้กันเถอะนั่นมึงจะเฝ้าฟื้นพาเขามามึงบ่ต้องลวงไปเลยพาบักเจเด็ดลุกขึ้นมาบ่ามึงจะเฝ้าตาเรียกมึงจะเฝ้าฟื้นหันหน้าไปพุ่นเขารักหนีบใส่มึงดูผมนี่มึงเป็นหยังมึงคือตั้งคาแค่กระเทยนะเงยหน้าคือจักน้อยหนูเป็นตาหักป่ะคะมึงสร้างหลายเนาะบัดนี้เราแก้แค้นขึ้นเสียในเอาใส่บ่ถือข้างแต่พอมันเป็นเกิงเดิง
1: ลูกพี่
3: อย่าเฝ้าเอิ้นหาลูกพี่ใช่แล้วมันเอาขวดไว้ใส่ขวดมันทางด่ากูมันเอาไว้ใส่ก็ต้องใส่ขวดดอกได้เล็กขอต้อนนี่แหละบักกระเด็บมึงเอาขวดทางด่ากูเป็นบอสก่อนมึงติดตีไปบัดนี้กูจะเอาขอต้อทางแทนเอามือออก มึงอยากทำสแตกยันต่อแต่มันก็ทางกูกูสิลงกรุงเทพไปหาบักกูเดิมกูสิเป็นบักจืนให้มึงเป็นอีเจเดนซะเด้อมาลุงสลี่กับปลาแหลมจักมาหอดใจว่าสิไปลากของจักสิมาบ่มาเอาสิลงกรุงเทพก่อนเด้อ
4: กูพี
5: ่เป็นเสียงปลาเตือนแล้วเป็นอีกอย่างเพิ่งมาเลื่อนเครื่องทาง
4: ด้วยผมเสียบดัก
5: ปลาเตือนมันเจ้าเป็นอีกอย่างกระดิ่นขึ้นนอนควงคักกระดอกกระเทียแท
4: ้ลูกพี
5: ่โอ้ยถ้าเจ้าสินอนสิผมว่านอนน้ำเจ้าได้นี่มันเป็นอีกอย่างกระเดี๋ยวนี
4: ้ทรมานเพียสัก
5: ปลาเตือนมันเจ้าเป็นยัง
4: อับบับบับบัจจ์บัจจ์อาชาอาชา
5: ประเจิญ
4: มึงมาแต่งามใดอีบัวตองฮะฮะเต็มที่เลยเนาะมึงเนาะอีบัวตองบักบุญจันทร์อ้ายมึงไปใส
5: ่ไอ้บุญจันทร์แล้วบ่อยู
4: ่มันไปใส
5: ่ฮะอ่ะแล้วไปใส่ก็สิไปฮู้ติเนาะ
4: มึงบ่ต้องเว้ามามันเฮ็ดความผิดแล้วเสียงมันไปมันบ่ครอบพวกสูได้ฮะ
5: ไผสิได้เสียงถ้าเจ้าแก้งอีหลีเจ้าก็ไปน้ำหาแล้วเองสิ
4: กูบ่ไป
5: ที่มาคุยบ่ว่าอย่างอยู่นี
4: ่กูบ่พอมึงแหละกูบ่ไปบ่ตองใหญ่ขึ้นมาแล้วเป็นตาหักตัวละอวบอันดีจริงๆนะจ๊ะสายเดียวดูดบ่เป็นหยัง
5: หนีลงจากเงื่อนไปเดี๋ยวนี้อย่ามาเฮ็ดท่าทุเรศจังสิอยู่เงื่อนข่อยเด้
4: มึงโปรดสังเกตแอลกูโลดมานะบักพุจันบ่อยู่บ่มีปัญหาแต่ว่าบ่ตองอยู่มา
5: เสียใจนะหนีเดี๋ยวนี
4: ้อันนี้
3: มันเขาเป็นที่ยังการมันมานอนเลือดมันตากที่เห็นที่ยังอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยบักจะเด็ด
4: พี่เท้าลูกพี่เอายี่เท้านี่ไปบัวตองกูสิมาเลยกูหาทั้งยืนกับทั้งต่างอ้ายมึงทำไรปีหน้าคือสาวเข้าแขนกูขอแท่นขึ้นบ้าง
6: มึ
4: ง
6: บ่มีหนทางทำการแสดงบ้าลูกแค่นี้เป็นตัวร้ายนี่บ่ธรรมดาบ่ธรรมดาเอาพักจะกูบึดหนึ่งเดี๋ยวนะครับจังฟังกันต่อครับนี่คือวงเวียนชีวิตครับจากทีมงานวงดนตรีของคุณแม่นกน้อยอุไรพรเสียงอีสานบนดนตรีคาราวานที่ยิ่งใหญ่ในยุคที่พระเอกนางเอกทีมงานดาวตรงดีครบทีมครบครันครับโอ้ดังคักดังคักดังเนี่ยเนาะก็เลยคิดพ่ออยากจะฟังหน้าก็เลยโอ้เอามาฟังเบิ่งกันหน้ามันบ่ได้ฟังซีโดดแล้วเด้เสียงอีสานตั้งแต่สมัยยุคเฟื่องฟูคักๆก็ว่ามันคักแล้วเนาะนะครับช่วงนั้นกลายลูกแพรไหมไทยอุไรพรพระเอกนางเอกหรือจะเป็นดาวตลกนี่ก็โอ้ว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศคนเด้นะครับพูดถึงว่าดาวตลกใหญ่จืนพญายชาลีใหญ่แหลมนะครับพญายงไอ้ปู่เลยคนนะครับที่ผสมผสานกันลงตัวมากๆอ่ะจังฟังกันต่อกับอีพออีเมลขอบคุณหลายๆกันแล้วกันเนาะนะครับมื้อนี้เสนอเป็นตอนจบเด้วงเวียนชีวิตจบจากมื้อนี้นะครับวงเวียนชีวิตเสียงอีสานทำนองขอนแก่นนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทำนองสารคามกาฬสินธุ์นะครับมวนผมฟังแล้วก็มวนอยู่นะครับที่เปิดมืออื่นโอ้ยค่อยต้องติดตามครับฟังไปเรื่อยๆรายการของบักลานี่ฟังโอ้นะครับมีความสุขต่อมีรอยยิ้มฟังแล้วไม่ซีเรียสบางทีก็ฟังไปอมยิ้มไปน้ำหน้าผมจะรายการกับเป็นกันเองว่าต้องไปอะไรมากมายครับพี่น้องที่ซอยสนับสนุนผมโอ้เพิ่นก็ซอยในเมื่อเพิ่นเจ็บเพิ่นปวดอยู่เนาะเพิ่นก็ซื้อเพิ่นก็ได้ซอยเพิ่นก็ได้สุขภาพร่างกายดีขึ้นเกินแล้วเกิดความประทับใจมันบรรเทาอาการที่เป็นอยู่นะครับข้างต้นที่เราพูดกันพี่น้องก็ซื้อสนับสนุนกันไปเรื่อยๆจังซี่ล่ะครับได้สุขภาพร่างกายที่ดีเนาะทั้งน้ำมันนวดและก็สมุนไพรเพชรดีก็ได้ก็ต้องขอบคุณมากๆหลังไม่กระไรสายครับพี่น้องเฮาเนาะโทษเอาครับ ปวดเส้นเอ็นตึงปวดแข้งปวดขาชาตามมือชาตามเท้าปวดแสบปวดร้อนหรือว่าปวดจากการที่เรามีโรคประจำตัวกันอยู่โอ้ยหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนี่มันทนทุกข์ทรมานแห้งเดียวลูกบางคนนี่ออกแสบออกร้อนตอนกลางวันไม่เท่าไหร่นะครับตอนกลางคืนดิวายนอนก็ไม่ได้ใช่ไหมมันทนทุกข์ทรมานคักซะลูกเอ้ยยางหดหนาหดหลังอยู่อ้าวลองเอาชุดฟ้อนอ้อมเตียงของบักหลาไปใส่เบิ่งทั้งกลิ่นทั้งท่าทั้งหนวดเบิ่งชุดนี้ผมให้ใส่แค่ชุดเดียว 1,180 บาทเนี่ยได้ทั้งชุดกินชุดนวดชุดทาอันนึงนวดอันนึงท่าอันนึงนวดอันนึงกะกินภายในยองทั้งภายในยองทั้งภายนอกมันกะสิบ่ไข้แน่อยู่บ่หือจังได๋เ ว้ยทั้งยองทั้งภายในยองทั้งภายนอกคั่นมันดื้อมันเสยเตยเว้ยอยู่กะเซาสันตัวมันบ่ได้ยากดิการตัดสินใจเฮ็ดหยังก็ตามสร้างคันมันบ่ปิ่นก้าวที่พิดดันทุลังเฮ็ดหยังเนาะโอ้ยปวดอยู่เนาะใส่ชุดฟ้อนอ้อมเตียงแล้วก็แล้วชุดตอกดิ่มแล้วก็แล้วมันยังเสยเติบไว้สิดันทุลังไปซื้อเฮ็ดหยังเปลืองเงินตัวเนาะอีแม่เนาะอ่ะแต่ก่อนอื่นลองเอาไปใช้ดูก่อนนะครับเฉพาะน้ำมันนวดก็ได้น้ำมันนวดนี่มีอยู่2สูตรครับคุณแม่สูตรร้อนนาคาสูตรเย็นนาคีสั่ง2กระปุกขึ้นไปนี่ส่งฟรีกระปุกละ180 360บาทส่งฟรีส่วนเฝ้าสร้างเรื่องต่อไปอาจจะบ่ได้ทรงฟรีหรอกเด้นะครับเพราะว่าค่าส่งนี้โอเบือกบวกแล้วบ่ไหวเด้โปรโมชั่น3กระปุกจังสินะครับก็อาจจะไม่มีแล้วนะต้องรีบสั่ง3กระปุกปกติมัน540บาทเหลือ500บาทได้3ขวด3กระปุกเลือกเอาจะเอาสูตรร้อนนาคากี่กระปุกสูตรเย็นกี่กระปุกส่วนชุดฟอนออมเตียงเป็นชุดที่ขายดิบขายดีพี่น้องสนับสนุนดีดีก็คือได้ทั้งชุดกินชุดท่า 1,180 บาทอันนี้ได้น้ำมันนวด2กระปุก2ขวดและกับสมุนไพรเพชรดีไปกินน้ำ1กระปุกครับอยากได้ชุดไหนอะไรยังไงอ่ะโทรมาครับ08 03 06 05 09 08 03 06 05 0908 03 06 05 09ไปรับสายอ่ะเบิ่งกันน่ะสายนี่โทรมาสิโดนเติบแล้วนะครับจากพี่น้องช่างไหนเนี่ย
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีจ้า
7: ครับแม
8: ่ต้องการยานวดก็ยาท่ายาท่ากับยากินนะ
7: อ๋อชุด 1,180 บาทเนี่ยบ่ครับแม่ชุดฟอร์ทำเตียงได้เนาะ
8: มันเป็นเท่าไหร่ทั้งเบิดแต่สุดนั่นนะ
7: 1,180 บาทครับคุณแม่ได้ไปทั้งชุดกินชุดทาเลยชุดนวดเลย
8: จ้า
7: ครับบักลาขอซื้อทีอยู่แน่ซื้อยังครับ
8: คำพันสุที
7: ครับอยู่บ้านเลขที
8: ่บ้านเลขที่136จ้า
7: 136
8: หมู่8
7: ตำบล
8: 2ชั้น
7: ตำบล2ชั้นอำเภอ
8: กระสัง
7: กระสังจังหวัดบุรีรัมย์เฮานี่เนาะ
8: จ้า
7: ครับเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้เบอร์นี้เนาะคุณแม่เนาะ
8: จ้าจ้า
7: ได้เดี๋ยวผมโทรให้มืออื่นจะถึงมือฮื้อเด้อแม่เด้อ
8: จ้า
7: เดี๋ยวให้ได้เป็นโทรหาเบอร์นี้จ่ายเงินที่บ้านเลยนะครับ
8: จ้า
7: ขอบคุณอีเมลหลายๆครับสวัสดีครับแม่ครับ
8: สวัสดีจ้า
7: สวัสดีครับ
9: ยาสวัสดีจ้ายามาถึงวามนี่โอ้ยฉันนอนรับตั้งแต่สามทุ่มไปจนหนึ่งโมง นวดโอ้ยฉันไม่เคยอย่างนี้เลยฉันวันนี้ตีห้าฉันไม่รับเลย
7: เออ
9: เอาไปให้เขาดูนะไปให้เพื่อนหมู่เขาดูเขาบอกว่าโอ้ยเบื่ออย่างนี้ยังเบื่ออะไรทุกคนแล้ว
7: ครับแม่
9: เบื่อมีแต่ศูนย์หลอกกันเยอะหมดแล้ว
7: โอ้ก็คือคุณแม่นวดแล้วมันหลับสบายใช่ไหมครับ
9: นอนวะไม่เคยอย่างนี้เลยแบบไปนวด
7: อ๋อนวดแล้วนอนหลับสบายใช่ไหมครับคุณแม
9: ่รับสามทุ่มมันจะเป็นสีหนึ่งหนึ่งโมงน่ะฉันได้งูซึ้งน่ะ
7: เออปกตินอนไม่ค่อยหลับใช่ไหมครับหรือยังไง
9: โอ้ยฉัน บางทีตีสีแช่งไม่รับเลย
7: โอ้ดีเลยก็ดี
9: ต
7: ั้ง
9: แต่ประมาณโอ้เดี๋ยวฉันที่โทรอีกเดี๋ยวฉันที่สั่งอีกเดี๋ยวให้มันหมดก่อน
7: ได้คุณแม่อยู่อำเภอในจังหวัดอะไรครับนี
9: ่จ้า
7: คุณแม่อยู่อำเภอในจังหวัดอะไรครับ
9: อำเภอโบนสูงนี่แหละ
7: ก็โอ้
9: ก็ว่าสั่งขวดนึงอ่ะนะ
7: โอ้ครับ
9: 30
7: โอ้ครับครับดีใจด้วยครับคุณแม่ครับผม
9: เดี๋ยวจะสั่งอีกดอก
7: ครับคุณแม่ครับโอเคขอบคุณมากครับคุณแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
7: ครับผม
10: ขอยายจะชุดแก่ฝนหอมเตียงนะคร
7: ับ ขอหลดเนาะเอ้าขอกล้าให้เราไหมครับพ่อครับก็ซื้อที่อยู่ได้ซื้อยังครับพี่พ่อ
10: คือท่องใบส่วน
7: ครับท่องใบนามสกุลนั่นก่อน
10: สนส่วน
7: ครับอยู่บ้านเด็กทีได้ครับพ
10: ่ออันเด็กที่136
7: โม
10: 136โม10โม16
7: โม16ตำบลหน้ากระแซง
10: คร
7: ับ อำเภอเดชจังหวัดอุบลราชธานีครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อพ่อได้เบอร์นี้นะพ่อเนาะ
10: ครับ
7: ครับโอเคเดี๋ยวบักหลากต้องให้มืออื่นของถึงมือฮื้อแล้วพ่อเด้อ
10: เอาชุดเลยนะคร
7: ับ ได้ๆชุดฟอนออมเตียงนี่เนาะ
10: คร
7: ับ ครับลองไปใส่เบิ่งเด้อพ่อเนาะ
10: คร
7: ับ ครับขอบคุณอะไรครับพ่อครับสวัสดีครับ
6: ขอบคุณอีพ่อท่องใบทั้งอำเภอเดชอุดมโอ้นะครับอ่ะกล้าขอกล้าให้ลูกแม่นี่บ่ต้องห่วงครับประเภทเรื่องใจเอาชุดฟอนอ้อมเตียงมาอีพ่อมันก็น่าลูก มันเป็นจังได๋เนี่ย จะบ่คือของลูกอยู่บ่นะครับได้ทั้งชุดหนวดได้ทั้งชุดกินเนี่ยแต่อันอื่นแม่ซื้อมาพ่อซื้อมาเป็นพัน2,000กับแห้งได้หน่อยก็นี่แห้งบ่ได้พอเดือนตัวกินแล้วก็ได้ว่าติของพวกลานี่มันคุ้มคักดอกตัวขอบคุณมากด้วยครับเอาไปใช้ลองดูฮะปวดเส้นเอ็นตึงปวดแข้งปวดขาชาตามือชาตามเท้าแขนขาโอ้ยนะครับง่อเข่าบ่ได้นั่งพับเพียบไหว้พระไหว้พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็บ่ได้ไปฟังเทศฟังธรรมก็บ่ได้นำบ้านนำเมืองเขามันจองมันตึงมันเค็งมันโอ้ยสารพัดอาการปวดเอาไปใช้ลองดูครับเห็นบ่นี่อีแม่ทางโน้นสูงเห็นบ่นั่นเล่าสักหน่อยมันหนวดปาดเกิดมาในชีวิตไม่เคยเป็นอย่างนี้ลูกเอ๋ยแม่แต่ก่อนนอนไม่ค่อยได้มันชามันเหมือนแม่ได้ใช้โอ้ยแค่คืน2คืนแม่ไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยนอนตั้งแต่3ทุ่มหลับตื่นขึ้นมาหลับลึกหลับดีหลับสบายตื่นขึ้นมา7โมงเช้าครั้งเดียวแม่ไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยเห็นบ่ล่ะเอ้าก็คือเบิ่งเพียงเนาะดีใจไลฟ์ฟาวโทรหาลูกขอบคุณครับคุณแม่ทางโนนสูงโคราชอีแม่คำพันทางกระสังก็ขอบคุณเด้อเอาไปใส่แล้วก็ได้น้อเอาชุดฟ้อนอ้อมเตียงทั้งชุดนวดชุดกินชุดทาใครอยากได้ชุดไหนโทรหาหล่าเด้อเอาไปใส่ร่องเบิ่งครับอีแม่บ่มีหน้ามาดอกพี่น้องโทรมามีแต่อันโทรมาผมก็รับโลดนี่ข้าเจ้าเอาไปใส่นั่นนะ08 03 06 05 09ครับแม่08-03-06-05-09 08-03-06-05-09สะดวกตอนที่ผมนั่งจัดรายการโทรมาตอนนี้ก็ได้หรือว่าวันพรุ่งนี้ตอนเช้าช่วงบ่ายช่วงสายช่วงเที่ยงนะครับโทรมาก็ได้เบอร์ผมนี่นะครับผมรับเองนะฮะแต่ว่าคันบริยูก็อาจจะเป็นคอลเซ็นเตอร์รับเปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับแต่ว่าคันหลังซีซ่าหาทุ่มไปกะพอจำเป็นเท่ากับยังโทรหามืออื่นเศร้ากระเด็นงออ่ะโทรหาเอาเบอร์ไปอย่าว่าบ่เอาครับอยากได้ชุดไหนอะไรยังไงเป็นยังไงครับแก้ให้ตรงจุดหยุดทุกอาการปวดครับคุณพ่อคุณแม่เนาะฝากไว้นำอย่าให้มันทนทุกข์ทรมานเป็นไปมากกว่านี้ครับบางคนนี่ปวดถึงกับนอนไม่ได้เนาะลองเอาไปใช้ดูนะครับเอาละไปฟังบอลล่ำต่อครับบอลล่ำกำลังเข่าคันกำลังมวนไอจัดเด็ดไอลูกแพ้กำลังมาลองกองแกงไว้หน่อยนะครับกลางแขนครับไอไม้ไทยนะครับไอบุญจันทร์หักผู้สาวคนเดียวกันเรื่องเล่าสิเป็นจะเด็ดต่อทางนวลสำราญจากทีมงานคณะเสียงอีสานล่ำให้พี่น้องฟังในทองเรื่องฟงเวียนชีวิตมวนม้วนกันต่อจากทางรายการครับ
1: ั่นหรอกกูอีบัวตองเรียบร้อยแล้วสบายแล้วเราเรียบร้อยแล้วกูอีบัวตองบักบุญจันทร์บ่อยู่กับบ่มีปัญหากูได้แก้แค้นมึงซ้ำนี่กูกับพ่อใจแล้วบักบุญจันทร์มากเลยมึงจะเองคือมึงเสียวอีกเหรอฝากบอกบักบุญจันทร์นั่มแม่นมันหนีกับบ่มีปัญหากูได้แก้แค้นน้องสาวมาแล้วกูกับพ่อใจแล้วมึงเฮ็ดให้กูเสียแอวโอ้ยแอวกูเสียแล้ว
11: ว้าย
12: ใส่ไอ้เงี้ยน้องไปยังกันแหลมก็ดังเอาเวก็ได
13: ้ยังอีบ่ตองให
12: ้ง่อยมันดังไฟบ่ติดเพราะว่าอยู่ต้มไก่กูเป็นส
13: บายแล่งก็รอดก็ได้ยังสิดังไฟบ่ติดกูบ่เฮือดดอกเว้ยมันหาส้มไว้บ่เนาะเนาะสิต้มไก
12: ่ง่อยแหลม
13: ฮะ
12: ยันเฮาก็เป็นซองซี
13: ่เอาฝนก็ยังตั้งเข้ามาแล้วก็ยังหายไปฝนตกติ
12: แหลม
13: ฮะแม่อัง
12: พ่อใหญ่กองตายแล้ว
13: อุ้ย
12: แม่มึงกองก้นจุดขุดหำยันตาซ้ายป่ะ
13: แม่มึงติ
12: ต้มไก
13: ่กินหยังหิวหำ
12: ตัดหำถิ่นก็กันยอม
13: ห่วย
12: ห่วย
13: ที่แม่แบบนี้ว่าคือบุญไหว้แท
12: ้ห้องยันเราก็เป็นตรงนี้อ้าวแหลม
13: ฮะ
12: อีตองออกลูก
13: แม่มึงติกูเป็นผู้มั่นมันเป็นบอกท่านบอกหาเบ้ามันประมาณลูกลา
12: ตอง
13: ตองเฮียนเฮาเป็นหยังคือเป็นแบบสิ
12: อีพ่อเป็นหยังจังตายอีแม่ไปไส
13: มึงเป็นคือหัว
12: อีจุ่นไปไสหัวแม่มึงมันให
13: ้บ
14: ่มึงจะเด็ดมึงกลับมาหยังอีกเหร
13: อ
14: มันยังบ่สะสมใจของมึงอีกติมึงข่าพ่อกูตายเมื่อเอาแม่ของกูไปมึงยังเอาความสาวของกูไปอีก
13: กูบ่ได้เฮ็ดหยังมึงถูกไปรักไกลหัวแต่มากูบ่แม่นบักแต่เด็ดกูบ่แม่นบักแต่เด็ด
12: อันนี้อีจะอีจะแหลมแม่ป้ามึง
14: มึงสิเด็ดมึงเฮ็ดหรือมึงบ่ยอมรับความจริงแม่นบ
13: ่เอาเลือกมาขอเป็นบักแต่เด็ดให้ขอรับบ
12: ่คันคันเจ้ารับมันแล้วเจ้าจะคอยไปไว้ไสล่ะ
13: เจ้าก็ไว้เฮี้ยงกันไว้นี่ล่ะลามึงไปหยังตั้งใจดีๆ
12: อันเมาสู้พ่อลุงฟัง
13: นะถามมันเบิ่งกันน่ะเท้า
12: อันอีแม่ไปใส่อีพ่อไปหญิงจังตาย
13: บ้านลูกปืน
12: มึงเป็นทำไม
13: ห่วย
12: ผู้ไรผู้ไรมาทำไมที่บ้านเฮาแหลมแหลมมีตองยิ้มตะไคร
13: ่ห่วย
14: ไ
12: อ้เฮ้ยๆๆอีตา
13: อายจังได๋ฮะ
14: ไอ้ขึ้นมาหาบ่ตอแล้วติไอ
12: ้ไอ้แม่เมื่อกี้กูพ่อลุงมึง
14: ไอ้อุดมไอ้ขึ้นมาหาบ่ตองตามคำมันสัญญาแล้วเป็นบ่ไอ
12: ้กูแม่นบักอุดมอีแหลมบอกว่าม
13: ันบ่แม่นบักอุดมมันบ่แม่นบักอุดมอันนี้บักกุลีอันพ่อลุงกูผัวมึงแม่ฮู้แน่พ่อลุงมึงผัวกูมึงจำบ่ได้ติ
14: ไอ้อุดมไอ้เห็นบ่ตองไปจังซี่ไอ้บ่ฮักบ่ตองแล้วแม่นบ่
12: แหลม
14: มันเป็นย้อนบ่ได้แล้วบักจะเด็ดไอ้อุดมมันจังบ่ฮักกู
12: ค่อยฮู้จักแล้ว
13: เป็นหยัง
12: บักเจเด็ดต้องมาทำลายบ้านเฮาอย่างแน่นอนเลยเพราะไอ้กองต้องมันบักฝีมือบักเจเด็ด
13: แม่น
12: อีตองนี่อีตองนี่ถือข่มขืน
13: มันถือข่มขืนแล้วมันเลยบีแตก
12: บีหยัง
13: บีกบห่วย
12: แหลมแบบนี้บ่ได้ต้องเอาอีบ่ตองไปวัด
13: ไปเป็นเมียพระ
12: นั่นอีปอบกินซีนมึงเอาไปให้หลวงพ่อรดน้ำมนต์ให
13: ้โอ้เอาแม่นแม่น
12: แล้วก็ฝากมันมาหันแล้วขอจะพาเจ้าเข้ากรุงเทพนำหาบักจันเขาอย่าวาสนาม
13: ันอยู่เทพไหนมันจะสินำพ่ออ
12: ยู่กรุงเทพ
13: ไม่ยินข่าวว่าอยู่ซอยพระขนง
12: ไปอำเภอพระขนง
13: ว่า
12: ไปแถมอีตองไปไปวัดนี่ล่ะ
14: กูสิพากูไปใส
12: ่ไปวัด
14: กูไปดอก
12: ไปหาหลวงพ่อ
14: พ่อสิไปหาไอ้บุญจัน
12: อยู่ไสล่ะ
14: กูกรุงเทพ
12: เอามึงสิไปไกลแท้อีปอบกินที่มึงมึงขึ้นรถสาย16มันบ่ฮอดเด้อกรุงเทพหั่นน่ะ
13: เอาเขาจะจับมึงไปอิตาลี
12: ไปแม่แหลม
13: อีนี่แม่มาสร้างเป็ดได
12: ้น้ำมันแม่บอกหุ้งเขาจะไปใช้ระบาด
15: ทางหลังเพลงเสียงลูกพ่อเพื่อมาไปเป็นนักร้องเพลงแม่แม่พ่อ
11: ว่าสิไปเป็นยี่ดอกลูกเอ้ยตะวันล่องไปล่องมาเฒ่าแกเขากะไลนี้คือเก่าเขาบอกว่าเสียงพอน่ะมันใส่บ่ได้มันบ่เป็นเก่า
16: อุ้ยหนูล่ะว่าเสียงพอมวนกะดอกมันพอได้อาจแทนได้อาจอีหยังนี่อุ้ยหนูคือสิได้เป็นลูกพ่อหนูคือสิได้เงินไปเที่ยวหลายๆแม่พ
11: ่อหัวตะมีลูกนี่ล่ะลูกเอ้ยย่องพอเป็นคนแหลก
16: เอาอีหลีเด้พ่อได้เงินหลายๆแล้วเฮาไปหาซื้อเสื้อผ้าใส่ใหม่ๆคือของกินแซ่บๆแม่พ่อเนี่ยตอนนี้หนูก็หิวแล้วดิพ่อพ่อพาหนูไปกินข้าวนี่เป็นหยังพ่อ
11: ถ้าหิวก็กินน้ำห้องท้องไปสักก้อนตัวลูก
16: พ่อหนูกินจนจุกแล้วแม่พ่อแต่หนูยังหิวข้าวอยู่พ่อพาหนูไปกินข้าวหน่อยเด้อพ่อด้า
11: จักสิไปกินไสล่ะลูกเอ้ยเงินพอก็บ่มีไปรับจ้างท่านใดเฒ่าแก่เขาก็บ่รับเขาว่าสภาพของพ่อเนี่ยมันบ่พร้อมที่สิเฮ็ดงานมื้อละ10บาทเขาก็ยังบ่จ้างอยู่ลูกเดี๋ยวเอาไว้สวยๆลงพ่อเพิ่นบินบาทมาแล้วพ่อสิพาไปด่อมๆมองๆอยู่แถวๆวัดดอกลูก

ถวเมืองการเมืองระยองได้ผ่านมาพอแห้งแล้วสายกาบินสายแก้วปลาจิ้มกระดิ่นครัวมาซ่อน

ไปอยู่วงดนตรีคิดอยากเป็นหมอลองตัดได้ขนแต่ของเพราะได้ลองชาเพียงเสียงอีสานเพิ่นบ่เชียแม่นกหน่อยเพิ่นบ่จ้างนายห่างเพิ่นบ่สนเดี๋ยวนี้มาอยู่สนปลายด่านสั้นกลุ่มป้าหรือลุงให้ลองคิดคิดต้องดูบ้างเมื่อทนทั้งจนใด

0: ิ้วก็อดอาหารตัวลูก
1: โอ้ยพ่อพาหนูไปหากินเนี่ยพ่อหนูใจจะขาดอยู่แล้วแม่พ
0: ่อลูก
1: พ่อรู้จักแล้วว่าสิไปเอาเงินอยู่ไส
0: ไปเอาไสล่ะลูก
1: อีแม่นั่นเด้พ่ออีแม่เข้าไปขอเงินน้ําแม่ก็ได้ตัวล่ะพ่อแม่เล่าว่าท่านนี่มาจากเตือบนบนส่งเงินมาเขาก็ไปหาเพิ่นก็ได้ไปขอเงินเพิ่นแม่พ่อ
0: พ่อให้จังซั่นบ่ได้ดอกลูก
1: เป็นหยังอ่ะ
0: มันเป็นการรบกวนแม่ซื่อๆตอนนี้แม่กําลังทํางานอยู่บ่นว่าสิไปกะไปโดยพลการลูกเอ้ย
1: อุ๊ยเพิ่นบ่ว่าดอกเด้อพ่อเด้อเพิ่นไปแล้ว
0: เดี๋ยวเอาไว้สิ้นเดือนแล้วแม่รับเงินเดือนแม่ก็สิกลับมาบ้านเองนั่นล่ะลูก
1: พ่อน่ะว่าจะสิ้นเดือนย่ำใดมันสิ้นเดือนจะเจือน่ะพ่อว่าอย่างนี้แม่ร้อง
2: สาม
1: าร
2: ถ
3: ยิ่งสิ้นบอกคุณถ้าความรู้น้อยตันตอน
2: กูบอกแล้วแจ้งตัวนี่แจ้งตัวก็เกินบ้านเกินเมืองครับ
4: แม่อ่าง
2: แม่มึงสิมีทองมีใส่นุ่งกระโปรงสั้นมาดิ
4: โอ้ยเข้ากรุงเทพแต่ละทีไก่กูโซ่ขาอ่อนเนี่ย
2: อย่าว่าเจออันขามึงอย่าว่าขาอ่อนจ้ะ
4: แพงแพงดอก
2: กูว่ามันกบเปื่อยหน่อย
4: ไก่กะไก่แม่มากรุงเทพก็ได
2: ้เอากรุงเทพมันมันมันหนองใสอีปอบมึง
4: เพราะว่ามันอยู่รอดหนองใสดิ
2: ฉันดอกฮอดแล้วแหลม
4: ฮอดแล้ว
2: ต้องถามคนแถวนี้เบิ่งอาเขาเจ้าฮู้กระบักจัน
4: แต่ว่าต้องเว้าไทยเด้อเขาเจ้าก็สิฮู้ภาษานํา
2: เว้าไทย
4: เออ
2: บ่ต้องห่วงหรอกการเว้าไทยคอยไปอยู่กรุงเทพโดน
4: ว่า
2: เออ
4: คอยเอาดอกไม้ก่อน
2: เออ
4: เออไปจัง
2: ยังเป็นทบาทอันนี้บ่เคยเห็นแนวมูนี
4: ่มันประมาณอันนี้วัตถุดิบ
2: นี่นานาทำไมแถวนี้ต้องใช้คูโบต้า
4: เพราะมันดีกว่าควาย
2: นาน า
5: โอ้ย
2: อุ้ยสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีส
4: วัสดีสวัสดีสวัส
2: ดีสวัสดีสวัส
4: ดี
2: สวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสด
4: ยิ้มแล้วครับยิ้มแล้ว
0: ว่ามันซุ่มเสียสติคือกันมันว่าแมนตัวนี
4: ้ใกล้ๆกันขนาด
0: ว่ามันซุ่มสติฟันเฟือน
2: ผู้ใดล่ะ
0: พอเห็นหน้าแล้วจังหูจัก
2: ห่วย
0: ไม่ใช่ใครอื่นลุงลุงจารี
2: แย้มแย้ม
0: ป้า
2: บักจัน
0: เจ้าอีลีติลุงไปจังไหนจังไหนจังมาหอดพี่ลุง
2: จันมึงคือเป็นตาย่านก็ปีกาย
4: เอ้ารู้จักบ่ล่ะ
0: อันลุงกระปะไปจังไหนมาจังไหนจังมาฮอดพี่ลุง
2: โอ้ยกูนำหามึงจันเอ้ยสุดแสนแสนที่จะทรมานข้ารถกูบ่ติดแต่สระบุรีพุ่น
0: ลุงกระปะขี่อย่างมาลุง
2: ดาวเทียม
6: ชั่วโมงแรกเดินทางมาถึงชงไทยครับเดี๋ยวพักเบรกกันสักเบิด1ชั่วโมงหน้ามาฟังตอนจบบทสรุปของวงเวียนชีวิตจากวงดนตรีหมอลำคณะเสียงอีสานเนาะแม่เนาะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังขอบคุณทุกกำลังแห่งเอือแห่งใจคุณพ่อคุณแม่จากทั่วสารทิศที่ติดตามรับฟังรายการของบักหลาดโดยดีละกันเสมอมาพร้อมกับสั่งสมุนไพรดีสมุนไพรเพชรดีไปใช้สั่งนำมะนวดสมุนไพรนาโนสูตรโบราณนาคาและก็นาคีทั้งชุดตรวจชุดกินชุดทาเอาไปรับประทานเอาไปถูเอาไปนวดเอาไปทาก็ขอให้มีความสุขทุกท่านด้วยกันละกันนะครับกับหมายเลขโทรศัพท์โทรมาหาน้อนะครับช่วงพักเบรกนี้ก็ได้เด้อแม่ดื้อ0808030509พักเบรกจิ๊กปึ๊ด1เดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาฟังตอนจบของวงเวียนชีวิตครับ
2: แม
0: ่
2: มึงแหลม
4: ฮะ
2: มันมาเฮาเป็นวัตถุโบราณ
4: มันมวลวัตถุโบราณ
2: ไม่ยังสัน
4: เขาเอิ้นปู่สนียสถาน
2: ที
4: ่เออ
2: ลูกสาวว่าที่จัน
0: ครับลุง
2: โอ้ใหญ่ตัวล่ะ
0: ที่
2: ล
0: ่ะพ่อหน้าพ่อตาลุงเนี่ยมันอาจสิฉลองแน่นอน
2: เอออันลูกสาวชื่อว่าไงล่ะจัน
1: ชื่อต๋อมแต๋มจ้า
2: ชื่อต๋อมแต๋ม
4: ห่อย
2: เออบักจันตั้งชื่อลูกเข้าใจตั้งเว้ย
4: เอิ้นง่าย
2: เอิ้นพี่ต่อเต้าเนี่ย
4: ต๋อมแต๋ม
2: ต๋อมแต๋ม ข่อยสิเปลี่ยนซื้อข่อยให้มันคล้องกับซื้อหลานกันน่าจะเกิดไง
4: เปลี่ยนเป็นต่อเต้า
2: โอ้
4: เจ้าสิเปลี่ยนนางไหน
2: หลานต้อมแจ่มข่อยสิเปลี่ยนเป็นตุ๊กตับ
4: เอาคือดีแต่เจ้าเปลี่ยน

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะครม.ไฟเขียวปลดล็อกรกปลอดหัวโขนพ้นสัตว์ป่าคุ้มครองสอบต.ผนึกกำลังม.อ.และบปท.ขับเคลื่อนนกกรงหัวจุกสู่ศาสตร์เศรษฐกิจสร้างรายได้ชายแดนใต้จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569เห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองโดยมีสาระสำคัญคือการยกเลิกการกำหนดให้นกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ได้อย่างเป็นระบบพร้อมต่อยอดสู่การเป็นสัตว์เศรษฐกิจสร้างรายได้ภายหลังการประกาศในราชกิจจานุเบกษาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ร่วมมือกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านพัฒนาระดับพื้นที่และคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จากการโครงการส่งเสริมอาชีพผ่านงานวิจัยและเพาะพันธุ์นกกรงหัวจุกเพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปปฏิบัติจริงและพัฒนาเป็นอาชีพสร้างรายได้ในอนาคตรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติสุภจีเผยวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14เน้นลงมือทำจริงวัดผลได้เร่งเพิ่มขีดแข่งขันเชื่อม SME แรงงานไทยสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกนายเอกนิตินิติธานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเสวนาประเทศไทยในโลกที่ไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนอย่างไรให้ไปต่อในการประชุมประจำปี2569ของสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผน14เปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิมเพื่อระบุถึงสถานการณ์และสัญญาณวิกฤตของประเทศไทยว่าวิกฤตในภาพใหญ่แบ่งออกเป็น4เรื่องได้แก่วิกฤตสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติวิกฤตทางสังคมและวิกฤตทางการเมืองพร้อมประเมินสัญญาณผ่านเป้าหมายเศรษฐกิจในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ4ด้านคือการเติบโตทางเศรษฐกิจเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการกระจายรายได้และสิ่งแวดล้อม
3: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดย
5: แชมพูปิดผมขาวโอเคโฮเบิล
4: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
6: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดกาเบไรต์จากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
7: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มหรือ
10: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
9: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
10: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
11: งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ089-969-2999
5: ชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
6: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดกับไรจากข้าวกล้องงอและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
12: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

0: ีครบคุ้มในถุงเดียวต้องปุ๋ยเคมีบวกอินทรีย์ตามะละกอสอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444
2: เราจัดส่งถึงหน้าบ้านคุณผู้ฟังอีพอใหญ่ไม่ใหญ่เฮาบ่ต้องลำบากเฉพาะแบกสังขารปวดกระเพาะแห้งแล้วบ่ต้องไปไสมาไสถาอยู่เฮือนเฮาส่งฮอดเฮือนฮอดป่องฮอดบ่อนจ่ายเงินที่บ้านเลยฟรีนะครับคุณพ่อคุณแม่ฮะกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2ครับแล้วก็เป็นช่วงตอนจบของวงเวียนชีวิตครับเมื่อนี้ก็ได้เนาะบางคนก็รับก่นตาดตาดนี้จากกันแล้วก็มีมามืออื่นบ่ได้ฟังเด้มาเอาโอ้ยกำลังมวนแหมบักจะเด็ดกับไอกำลังสิมวนกำลังสิฟังบักบุญจันทร์กับบักจะเด็ดกับอาเสียอาเฮียอีวาสนานี่แม่ที่เป็นจังใดฮะบ่ได้เด้ครับ จบมื้อนี้กับมื้ออื่นกับเรื่องไม่ครับคณะไม่ฟังไปเรื่อยๆหลายครับผมคัดสรร แต่หมอลำที่มีคุณภาพแล้วก็ฟังแล้วพี่น้องเฮาก็จะได้โอ้นะครับความเก่ากำลังมีแต่มวนๆล่ะครับเจ้าจะหามาได้ให้พี่น้องเฮาได้ฟังกันแต่ละเรื่องนี่ก็โอ้โหนะครับฟังแล้วพี่น้องก็คิดว่าก็คงจะมีความสุขก็ยังผมผู้ที่นำมานำเสนอให้กับพ่อแม่พี่น้องเฮาได้ฟังกันเป็นประจำทุกค่ำคืนเนาะแม่เนาะอ่ะขอบคุณพี่น้องทั้งหลังไม้ครับได้สั่งได้ใส่เอาสมุนไพรไปแก้ให้ตรงจุดหยุดทุกอาการปวดทั้งน้ำมันนวดนะครับสูตรร้อนนาคาสูตรเย็นนาคีสมุนไพรเพชรดีกล่องสีเขียวนะครับรับประทานควบคู่กันไปครับใช้ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกลองเบิ่งครับพี่น้องเอ้ยคันเป็นมาโดนเป็นมาหลายกระไดนอกเป็นแรมปีปวดเส้นเอ็นตึงปวดแข้งปวดขากระไดลองเอาชุดทั้งภายในภายนอกไปรับประทานแล้วก็ไปนวดไปถูไปทาลองดูนะครับชุดฟ้อนอ้อมเตียงนี่ล่ะที่อีพออีเมียเฮาฮู้จักกันดีกระไดนอกมันก็จะได้ทั้งนํามานวดแล้วก็ได้ทั้งชุดกินน้ําสมุนไพรเพชรดีก็ใช้ได้เป็นเดือนนะครับรับประทานก่อนอาหารเช้าเย็นครั้งละ 1-2 เม็ดก็ได้เป็นชนิดแคปซูลนะครับอันนึงกระนวดกระทู้กระท่าบริเวณที่เฮาปวดครับปวดคอปวดเข่าเฮากระทู้เฮากระนวดกระท่าบ่ต้องบีบแห้งเด้อมันเป็นสูตรหน้าเนาะมันจะซึมลึกซึมเร็วเข้ากระดูกกระเดี่ยวไหลเส้นออกเส้นเอ็นโอ้ยนะครับไหลไขมงไขมันเลือดล่มไหลเวียนดีตัวเฮ็ดให้ซวงวะซวงวะมีแห้งเจ้าๆเพิ่นตัวลองเอาไปใช้ลองดูนะครับสูตรนี้นะครับชุดนี้เฉพาะน้ำมันนวดก็3กระปุก500บาทปกติ500 40บาทคุ้มครับพี่น้องส่งฟรีคือกัน80บาทลองเอาไปใช้ลองดูเฮาอยู่ภาคเหนือครับไทบ้านนะครับชาวเขาก็เจ้าขึ้นไปเก็บสมุนไพรที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์นะครับนํามาโอ้ให้พี่น้องลองใส่เบิ่งครับพี่น้องสนับสนุนสมุนไพรของบักหลาแล้วก็ยังได้กระจายรายได้ให้กับชนชาวเขาได้มีงานมีการเฮ็ดพี่น้องเฮาก็ได้สุขภาพร่างกายที่ดีครับเนาะลองเอาไปใส่เบิ่งเด้อแม่เด้อหอมหอมนี่ผมก็ถือตลอดเวลานี่นี่ดมสูดดมเคยมีแห้งโอ้ยฮะจะมันอยากให้ใส่เว้ยเอาโทรมาโทรมา08 03 06 05 09 08 03 06 05 09 08 03

0505 09 08 05 09 08 09 08 03